มีแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงนะคะก็ควรใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงค่ะบอกเลยว่าการป้องกันตนเองจากยุงนั้นป้องกันไว้ก่อนดีกว่ารอให้ต้องป่วยนะคะคุณผู้ฟังคะแต่ถ้าหากคุณผู้ฟังนั้นมีอาการที่สงสัยเนาะว่าอาจจะเป็นไข้เลือดออกหรือไม่ก็ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษากันอย่างละเอียดนะคะเนื่องจากโรคนี้ก็อาจจะมีอาการที่ทำให้มันรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะก็ป้องกันกันไว้ก่อนนะคะคุณผู้ฟังคะด้วยความเป็นห่วงจากสวท.สระแก้วค่ะจากเรื่องของการป้องกันโรคในช่วงหน้าฝนนี้กันแล้วนะคะมากันที่อีกหนึ่งกิจกรรมเรียกว่ากิจกรรมได้ไหมหรือว่าเป็นได้รู้ว่าการเป็นการทำเพื่อลดน้ำหนักละกันค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้หลายๆคนน่าจะรู้จักกับการปักปากกาใช่ไหมคะคุณผู้ฟังเพราะว่าตอนนี้บอกเลยว่าบูมมากหลายๆคลินิกความงามก็เริ่มใช้การปักปากกามาเป็นตัวชูโรงในการช่วยลดน้ำหนักให้กับประชาชนที่อยากจะหุ่นดีหุ่นเฟิร์มนะคะคุณผู้ฟังคะแต่ว่าตอนนี้บอกเลยว่าทางอย.นะคะได้ออกมาคุมเข้มสำหรับการปักปากกาลดน้ำหนักกันแล้วนะคะแล้วล่าสุดค่ะอย.ได้ออกมายกระดับการฉีดกลุ่ม GLP-1 หรือว่าปากกาลดน้ำหนักค่ะซึ่งบอกเลยว่าเป็นยาควบคุมพิเศษนะคะจะต้องจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์เท่านั้นค่ะโดยจะมีผลนะคะใช้15 กันยายน 2569เป็นต้นไปหลังพบการใช้ยาอย่างไม่เหมาะสมรวมถึงปัญหายาปลอมและยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนจำหน่ายในท้องตลาดพร้อมกับมีการเดินหน้าระบบ track and trace นะคะในการติดตามเส้นทางยาตลอดห่วงโซ่ค่ะโดยเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาได้กล่าวว่ายากลุ่ม GLP-1 นะคะหรือว่า receptor agonist อย่างเช่นลิลากลูไทป์และก็เซมากลูไทป์ซึ่งก็เป็นยาชนิดฉีดนะคะที่ประชาชนมักจะรู้จักกันในชื่อของปากกาฉีดลดน้ำหนักค่ะซึ่งมีข้อบ่งใช้สำหรับรักษาโรคเบาหวานชนิดที่2นะคะและยาบางตำรับใช้ควบคุมน้ำหนักผู้ที่มีภาวะอ้วนค่ะแต่ปัจจุบันนะคะพบว่าตอนนี้มีการนำไปใช้เพื่อลดน้ำหนักโดยไม่ได้รับการประเมินและดูแลจากแพทย์รวมถึงการลักลอบจำหน่ายยาปลอมยาที่ไม่ทราบแหล่งที่มาและการขายผ่านช่องทางออนไลน์ทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะจึงได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องยาควบคุมพิเศษฉบับที่58ค่ะโดยมีการกำหนดนะคะให้ยากลุ่ม GLP-1 ชนิดฉีดเป็นยาควบคุมพิเศษตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปซึ่งสำหรับการขายนะคะในร้านขายยาแผนปัจจุบันจะต้องมีใบสั่งแพทย์แล้วก็ส่งมอบยาโดยเภสัชกรเท่านั้นเพื่อให้ผู้ป่วยนะคะได้รับการประเมินและใช้ยาอย่างเหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยค่ะนอกจากนี้นะคะทางอย.ก็จะเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามการกระจายยากลุ่ม GLP-1 ผ่านระบบการติดตามการกระจายยาหรือว่า track and trace นะคะโดยในระยะแรกค่ะก็ได้ขอความร่วมมือกับผู้รับอนุญาตนำหรือว่าสั่งยาและผู้รับอนุญาตขายยากลุ่ม GLP-1 ให้รายงานข้อมูลการจำหน่ายเข้าสู่ระบบเพื่อให้ติดตามเส้นทางยาได้ตั้งแต่การนำเข้าการจัดเก็บการกระจายยารวมถึงการจ่ายยาให้กับผู้ป่วยแล้วก็ตรวจสอบย้อนหลังขออภัยค่ะแล้วก็มีการตรวจสอบย้อนกลับได้เมื่อพบความผิดปกติซึ่งก็จะช่วยป้องกันการรั่วไหลของยาออกนอกระบบรวมถึงพวกยาปลอมแล้วก็ยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนนะคะทางนี้ค่ะทางอย.ก็อยู่ระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขในการขายและการกระจายยาให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นพร้อมกับเตือนผู้ประกอบการร้านขายยาและผู้จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์นะคะให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดการขายยาควบคุมพิเศษโดยไม่มีใบสั่งแพทย์การขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือจำหน่ายยาที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนมีโทษจำคุกและปรับส่วนการโฆษณายาโดยฝ่าฝืนกฎหมายมีโทษปรับสูงสุดถึง 100,000 บาทค่ะแล้วก็ขอให้ผู้ป่วยมั่นใจนะคะว่ามาตรการนี้ไม่ได้จำกัดการเข้าถึงยาผู้ป่วยที่มีข้อบ่งใช้และได้รับการดูแลจากแพทย์ยังสามารถเข้าถึงยาได้ตามปกติแต่ว่าจะได้รับความปลอดภัยมากขึ้นนะคะจากระบบที่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาและเส้นทางการกระจายยาได้อย่างชัดเจนค่ะประชาชนก็สามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยากลุ่ม GLP-1 ที่ได้รับอนุญาตจากอย.ได้โดยนำหมายเลขประจำกล่องข้างกล่องนะคะที่เรียกว่า serial number เนี่ยที่ปรากฏอยู่บนบรรจุภัณฑ์
กรอกผ่านเมนู Track and Trace ผลิตภัณฑ์ยานำร่องระดับ Serialization บนเว็บ

0: ไซต์ออย.ได้ผ่านทางเว็บไซต์ fda.moph.go.th ค่ะและถ้าหากไม่พบข้อมูลการอนุญาตหรือว่าข้อมูลไม่ตรงตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ให้หลีกเลี่ยงการใช้พร้อมกับแจ้งเบาะแสมาที่สายด่วนของออย1556หรือผ่านแอปพลิเคชันออย Smart Application ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพื่อที่ทางออยนั้นก็จะได้ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดต่อไปนั่นเองค่ะก็ย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะสำหรับใครที่อยากจะลดน้ำหนักด้วยการปักปากกาจริงๆแล้วคุณผู้ฟังต้องรู้กันให้ชัดเจนก่อนนะคะแม้ว่าการปรับปากกาลดน้ำหนักเนี่ยจะช่วยลดความอยากอาหารหรือว่าทำให้น้ำหนักนั้นมันลดลงส่วนทรงมันกลับมาเฟี้ยวมาเฟิร์มต่างๆแต่ว่าการใช้ไม่ถูกวิธีหรือว่าการใช้ยาที่เป็นของปลอมหรือยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องก็มีความเสี่ยงนะคะคุณผู้ฟังคะเพราะฉะนั้นแล้วมาตรการนี้ของทางอย.ที่ได้ออกมาก็เหมือนเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการที่จะใช้ปากกาลดน้ำหนักนี้ในการช่วยรักษาหรือว่าควบคุมน้ำหนักนะคะแต่บอกเลยว่าจริงๆแล้วการปักปากกาต้องได้รับการจำหน่ายหรือว่าคำสั่งจากแพทย์มานะคะไม่สามารถไปซื้อผ่านพวกรับหิ้วหรือว่าไปสั่งทางออนไลน์มาได้เพราะว่ามันไม่ปลอดภัยเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ต้องการจะใช้จริงๆยังไงปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะดีกว่านะคะก็ขอฝากกันไว้ด้วยค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆนะคะสำหรับด้านสุขภาพเนาะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะจากเรื่องของสุขภาพกันไปแล้วนะคะมากันที่เรื่องของการช้อปกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะใครที่ชอบซื้อของออนไลน์ต่างๆต้องฟังทางนี้กันเลยนะคะล่าสุดค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบของเรานี่แหละค่ะได้เปิดเผยผลสำเร็จนะคะในการเจรจาช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีการซื้อโซฟาผ่านช่องทางออนไลน์แต่ว่าได้รับสินค้าที่ไม่ตรงตามที่สั่งซื้อโดยทางสคบนะคะก็ทำการลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็ประสานไกล่เกลี่ยจนผู้ประกอบธุรกิจนั้นตกลงจัดส่งสินค้าให้ใหม่พร้อมกับมีการชดเชยค่าเสียหายโดยย้ำนะคะว่าผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถร้องทุกข์ต่อสคบได้แม้ผู้ขายไม่มีหน้าร้านค่ะโดยนางสาวสุภมาศนะคะได้กล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้มีความห่วงใยต่อความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคในยุคการค้าขายออนไลน์แบบนี้ตนเองนะคะจึงได้มีการกำชับให้ทางสคบนั้นเร่งตรวจสอบแล้วก็ช่วยเหลือผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายพร้อมกับมีการติดตามให้ผู้ประกอบธุรกิจรับผิดชอบแล้วก็เยียวยาอย่างเป็นธรรมเพื่อให้ประชาชนนะคะมีที่พึ่งเมื่อประสบปัญหาจากการซื้อสินค้าหรือว่าบริการค่ะซึ่งสำหรับกรณีที่มีประเด็นกันอยู่นี้นะคะก็ผู้บริโภคเนี่ยได้มีการสั่งซื้อโซฟาไฟฟ้าเลยซึ่งตัวโซฟานี้เนี่ยก็จะมีที่วางแก้วแล้วก็มีระบบการนวดด้วยนะคะผ่านทางช่องทางออนไลน์ค่ะเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองแต่ทางผู้ประกอบธุรกิจส่งมอบสินค้าที่ไม่ตรงตามคำสั่งซื้อจึงได้มีการร้องทุกข์นะคะต่อทางสคบเพื่อขอความเป็นธรรมนั่นเองค่ะซึ่งภายหลังที่ได้มีการรับเรื่องนะคะนายรณรงค์ภูมิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ไปลงพื้นที่ที่บริษัทของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็เจรจาแนวทางการแก้ไขปัญหากับกรรมการบริษัทโดยตรงเลยซึ่งทางผู้ประกอบธุรกิจก็ได้มีการตกลงจัดส่งโซฟาให้ใหม่ตามรายละเอียดที่มีการตกลงกับผู้ร้องภายในวันที่20กันยายน2569นี้นะคะพร้อมกับมีการชดเชยค่าเสียหายจากนั้นค่ะทางสคบก็มีการประสานแจ้งข้อเสนอให้ผู้ร้องพิจารณาซึ่งตัวผู้ร้องก็ยินดีรับข้อเสนอดังกล่าวนี้ค่ะและทางนางสาวสุภมาศนะคะก็ได้กล่าวเพิ่มเติมค่ะว่าได้มีการกำชับให้ทางสคบนั้นติดตามการส่งมอบสินค้าและการจ่ายเงินชดเชยให้ครบถ้วนตามข้อตกลงพร้อมกับให้ความสำคัญนะคะกับการช่วยเหลือผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์โดยใช้หลักฐานการซื้อขายตรวจสอบและติดตามผู้ประกอบธุรกิจรวมถึงการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการหรือว่าแหล่งผลิตที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ค่ะซึ่งสำหรับการซื้อของออนไลน์นะคะแล้วได้ของไม่ตรงปกนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนนั้นนึกถึงสคบเป็นอันดับแรกค่ะแม้ผู้ขายจะไม่มีหน้าร้านให้เดินไปติดต่อนะคะ ก็สามารถนำหลักฐานมาร้องทุกข์ให้กับเจ้าหน้าที่ทางสคบได้ติดตามให้ความช่วยเหลือได้ซึ่งสำหรับกรณีอย่างกรณีโซฟานี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการลงพื้นที่ไปพบตัวๆเลยสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนี้แล้วก็ไปเจรจาจนได้ข้อตกลงที่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้พร้อมกับได้มีการชดเชยค่าเสียหายซึ่งทางสคบเองนะคะก็จะติดตามจนกว่าผู้ประกอบธุรกิจจะปฏิบัติตามข้อตกลงเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะคะได้รับการเยียวยาที่แท้จริงค่ะทางนี้ก็สำหรับผู้บริโภคนะคะหรือว่าประชาชนคุณผู้ฟังที่กำลังฟังในขณะนี้ก็ตามใครที่ชอบซื้อของออนไลน์เวลาซื้อของต่างๆก็ให้เก็บหลักฐานการซื้อสินค้าออนไลน์กันไว้ด้วยนะคะทั้งในเรื่องของข้อมูลร้านค้าภาพโฆษณาต่างๆข้อความการสนทนาผ่านแชทผ่านไลน์ผ่านช่องทางทุกช่องทางได้เลยนะคะรวมถึงพวกหลักฐานการสั่งซื้อการชำระเงินรวมถึงภาพสินค้าที่ได้รับกันมาด้วยเพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการตามสิทธิ์นะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่สคบเองก็จะเดินหน้านะคะในการตรวจสอบแล้วก็ประสานให้ความช่วยเหลือติดตามการเยียวยาเพื่อให้ทางผู้บริโภคนะคะได้รับความเป็นธรรมเมื่อเกิดปัญหาจากการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์แล้วไม่ตรงปกค่ะโดยพี่น้องประชาชนนะคะก็สามารถไปร้องทุกข์หรือว่าขอคำปรึกษาที่ผ่านสายด่วนสคบ1166หรือทางแอปพลิเคชัน OCPB Connect ได้เลยนะคะก็ขอฝากข้อมูลดีๆแบบนี้กันไว้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังเป็นเคสสตัดดี้ที่ดีเลยใครที่ซื้อของออนไลน์แล้วได้สินค้าไม่ตรงตามปกนะคะก็สามารถเก็บหลักฐานต่างๆแล้วก็นำไปแจ้งกับทางสคบให้เขาช่วยได้นะคะและสำหรับช่วงนี้ค่ะตอนอวข่าวก็ขออนุญาตไปพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาพบกับสาระประโยชน์ดีๆกันต่อกับติดของร้องข่าวพักกันสักครู่เดียวแล้วกลับมาเจอกันนะคะ
1: ครบเครื่องเรื่องราวในรายการตะวันออกบอกข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: บ้านเมืองของเราจะน่าอยู่ได้อย่างไรถ้ายังมีภัยยาเสพติดและผู้มีอิทธิพลคอยข่มขู่สังคมถึงเวลาแล้วต้องตัดวงจรทลายเครือข่ายยาเสพติดกวาดล้างผู้มีอิทธิพลให้หมดไปจากชุมชนร่วมกันเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสที่สายด่วน1386หรือ1567เพราะปัญหานี้ต้องแก้ด้วยมือของเราทุกคนรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติด
1: ครบเครื่องเรื่องราวในรายการตะวันออกบอกข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์

ชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤทธ์แก้วพิบูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกครับข่าวที่เกี่ยวกับเอเชียนเกมซึ่งกำลังแข่งขันอยู่ณขณะนี้ครับจากสายใยแห่งพระเมตตาสู่ดอนกอยโมเดลและความภาคภูมิใจบนเวทีเอเชียนเกมพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเบื้องหลังความสง่างามของชุดพิธีการทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ไม่ได้มีเพียงดีไซน์ที่สวยงามเท่านั้นนะครับแต่ยังเกิดจากการถักทอขึ้นจากเรื่องราวของภูมิปัญญาผ้าไทยชุมชนและการสืบสานต่อยอดอย่างเป็นรูปธรรมจากพระราชปณิธานสู่ผืนผ้าไทยที่ก้าวไกลสู่เวทีโลกครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาหัตถกรรมไทยผ่านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจนผ้าไทยได้รับการสืบสารและพัฒนาให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากนั้นพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์ด้านแฟชั่นร่วมสมัยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านการพัฒนาดอนกอยโมเดลนำองค์ความรู้ด้านแฟชั่นมาผสานกับภูมิปัญญาการย้อมครามธรรมชาติของชุมชนตำบลสว่างอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครครับจากต้นครามสู่พื้นผ้าที่สร้างอาชีพกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยได้น้อมนำแนวพระดำริมาขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและช่างทอผ้าตั้งแต่การปลูกครามการย้อมสีธรรมชาติที่ได้มาตรฐานการทอและพัฒนาลวดลายไปจนถึงการออกแบบให้ตอบโจทย์ตลาดสากลเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างชุมชนที่ยั่งยืนครับและในวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเรื่องราวเหล่านั้นกำลังเดินทางไปไกลกว่าชุมชนผ่านคอลเลกชันชุดพิธีการภายใต้แนวคิด The Art of Unity ศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวผสานผ้าฝ้ายย้อมครามทอมือจากดอนกอยโมเดลกับผ้าฝ้ายทอจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพถ่ายทอดผ่านการออกแบบและตัดเย็บที่สง่างามคล่องตัวและเหมาะสำหรับนักกีฬาไทยทุกคนครับเพื่อจะใช้อย่างภาคภูมิใจสวมใส่ในพิธีเปิดเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับและนี่ไม่ใช่เพียงชุดพิธีการครับแต่คือเกราะแห่งความภาคภูมิใจที่ถักทอจากภูมิปัญญาของไทยเราครับจากพลังของชุมชนจากการสืบสานและต่อยอดและจากความเป็นหนึ่งเดียวของคนไทยทั้งประเทศจากผืนครามผืนเล็กๆในชุมชนกำลังจะกลายเป็นเรื่องราวที่ปรากฏต่อสายตาชาวโลกร่วมกันส่งกำลังแรงใจให้กับทัพนักกีฬาไทยครับและร่วมสนับสนุนพลังแห่งความเป็นหนึ่งเดียวของไทยครับมาร่วมกันเชียร์นักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยกันนะครับจากเรื่องของกีฬาครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตะเมื่อวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตะเมื่อวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลครับซึ่งนายกครับจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจากนั้นพระสงฆ์ให้ศีลและพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์โอกาสนี้พระสงฆ์สดับปกรณ์
ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาและนำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา47วินาทีครับจากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนานายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องทยธรรมและปิ่นโตภัตตาหารและทอดผ้าไตรบางสุกุลจำนวน10ไตรแด่พระสงฆ์กรวดน้ำกราบลาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปภายหลังเสร็จสิ้นพิธีครับนายกรัฐมนตรีและภริยาร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าก่อนจะเสร็จสิ้นพิธีครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนญี่ปุ่นสหรัฐสหราชอาณาจักรร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่81พร้อมนำทีมโรดโชว์เปิดโอกาสการค้าลงทุนดิจิทัลพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลมีกำหนดในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ครับระหว่างวันที่20ถึงวันที่27กันยายนนี้ครับณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมกับจะมีการเดินทางเยือนญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรพบหารือกับผู้นำประเทศภาคีต่างประเทศภาคเอกชนนักลงทุนและบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำครับเพื่อจะส่งเสริมความร่วมมือและการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มโอกาสในการลงทุนของประเทศไทยครับซึ่งในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นี้ครับนายกนั้นจะนำเสนอบทบาทของไทยในฐานะประเทศขนาดกลางและขนาดเล็กที่สามารถจะร่วมขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศได้อย่างสร้างสรรค์พร้อมแสดงจุดยืนของประเทศไทยครับในการส่งเสริมความร่วมมือและการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกรวมทั้งครับจะมีการหารือกับผู้นำและภาคีต่างประเทศครับอาทิผู้นำจากภูฏานอาร์เมเนียและบังคลาเทศตลอดจนเลขาธิการสหประชาชาติและผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กครับพร้อมจะเยี่ยมชมและลั่นระฆังเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ครับและสำหรับในการเยือนญี่ปุ่นครับนายกรัฐมนตรีนั้นจะพบหารือกับหน่วยงานและทีมประเทศไทยครับเพื่อจะผลักดันนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยขณะที่ในการเยือนสหราชอาณาจักรครับนายกจะมีการพบหารือกับบริษัทการเงินและภาคธุรกิจชั้นนำเพื่อจะขยายโอกาสด้านเศรษฐกิจด้านการค้าการลงทุนครับและเป็นการส่งเสริมตลาดทุนไทยเพื่อจะดึงดูดอุตสาหกรรมดิจิทัลเข้ามาลงทุนในไทยครับซึ่งในการเดินทางทั้ง3ประเทศในครั้งนี้ครับเป็นโอกาสในการใช้เวทีระหว่างประเทศสื่อสารจุดยืนของประเทศไทยควบคู่ไปกับการนำเสนอศักยภาพทางเศรษฐกิจตลาดทุนและเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยครับต่อผู้นำต่อภาคเอกชนและต่อนักลงทุนในต่างประเทศทั้งนี้ครับเพื่อจะสร้างความเชื่อมั่นและเปิดโอกาสทางธุรกิจและส่งเสริมการลงทุนเพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาวครับมาดูกันต่อที่เรื่องในประเทศเรื่องของไทยช่วยไทย plus กันหน่อยครับนายกรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการต่ออายุไทยช่วยไทย plus เฟส2ขอให้รอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงรายละเอียดชี้ว่าเป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในยุคที่ข้าวยากหมากแพงแบบนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่ผมเคารพรักทุกท่านครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในอนุทินชาญวีรกูลได้มีการเปิดเผยครับถึงเรื่องของการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทย plus ในเฟสที่2ครับซึ่งเรื่องนี้ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสได้มีการรายงานมาแล้วครับส่วนเรื่องของรายละเอียดเงื่อนไขจะเป็นอย่างไรครับท่านผู้ฟังครับขอให้นายเอกนิติครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั้นเป็นผู้แถลงความชัดเจนแต่ครับมีการเห็นชอบในหลักการแล้วซึ่งจะมีทั้งโครงการไทยช่วยไทย plus ในเฟสที่2และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะต้องครอบคลุมให้ทั่วถึงครับขณะที่ไปดูเรื่องการรับมือกับกรณีของธนาคารกลางสหรัฐที่ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ครั้งแรกครับในรอบกว่า3ปีนั้น
เรื่องนี้ครับนายกมีการย้ำว่ารัฐบาลจะไม่ทำอะไรที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนส่วนในกรณีดังกล่าวครับจะกระทบกับราคาพลังงานหรือไม่ท่านนายกครับได้พูดว่ามีหลายจุดที่รัฐบาลทำเพื่อจะลดความเดือดร้อนของประชาชนโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะเอามาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจากสถานการณ์ปัจจุบันในประเทศไทยครับที่อยู่ในยุคของข้าวยากหมากแพงมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยครับว่าเตรียมออกแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องหลังหมวดไทยช่วยไทยพลัสเฟส2พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับมีการกล่าวถึงการรับมือด้านการค้าและสินค้าในประเทศไทยที่อาจจะได้รับผลกระทบหลังจากธนาคารกลางสหรัฐนั้นมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ครับซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีครับว่าเรื่องราคาสินค้ากระทรวงพาณิชย์นั้นดูแลอยู่ส่วนเรื่องการดูแลอัตราดอกเบี้ยต้องสอบถามทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรองนายกเอกนิติธันประภาสครับส่วนหลังจากการต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสไปอีก2เดือนนั้นจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นอีกครับซึ่งขณะนี้ครับกระทรวงพาณิชย์นั้นกำลังคุยอยู่ครับพร้อมระบุครับว่าจะออกมาเป็นแพ็กเกจของกระทรวงเศรษฐกิจโดยจะต้องมองภาพรวมเพื่อรองรับตัวเลขไตรมาสสุดท้ายของปีนี้2569ครับอย่างไรก็ตามครับทางฝากฝั่งของรองนายกเอกนิตินั้นได้ออกมาพูดเรื่องการต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสอีก2เดือนดังนั้นครับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ต้องดูให้ครอบคลุมทุกกระทรวงนั่นเองครับมาดูกันต่อที่เรื่องของพลังงานกันบ้างครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แก๊สเทค2026ไทยได้มากกว่าดิวพลังงานโชว์ประเทศหน้าลงทุนและหน้าอยู่พร้อมสร้างมูลค่าทางภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นที่ประเมินค่าไม่ได้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงผลสำเร็จของการเป็นเจ้าภาพจัดงานแก๊สเทค2026ที่กรุงเทพครับเมื่อวันที่14ถึง17กันยายนที่ผ่านมาครับเรื่องนี้นั้นประเทศไทยไม่ได้ประโยชน์เฉพาะเรื่องก๊าซหรือว่าไฟฟ้าหรือว่าการซื้อขายพลังงานเท่านั้นครับทางรัฐมนตรีชี้แจงว่ายังได้โอกาสเปิดประเทศให้แก่นักลงทุนและผู้บริหารระดับโลกเข้ามาสัมผัสศักยภาพของไทยด้วยตนเองครับซึ่งในงานแก๊สเทคนั้นนับเป็นหนึ่งในงานใหญ่ระดับโลกของอุตสาหกรรมพลังงานซึ่งปกติครับจะมีการหมุนเวียนจัดในสหรัฐในยุโรปและในเอเชียโดยครั้งสุดท้ายที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพคือปีค.ศ.2008ครับหรือปีพุทธศักราช2551ครับก่อนที่ไทยนั่นจะผลักดันให้งานกลับมาจัดที่กรุงเทพอีกครั้งในปีนี้และตลอดในการจัดงาน4วันที่ผ่านมาครับการเป็นเจ้าภาพนั้นมีนักลงทุนและผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศจำนวนมากซึ่งก็มีการดีลครับมีการจัดดีลทางธุรกิจมูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้ตัวเลขที่กล่าวไปครับคือการที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจจากทั่วโลกนั้นเดินทางมาประเทศไทยและมาสัมผัสกับประเทศไทยด้วยตนเองครับซึ่งจะเห็นได้ว่าประเทศไทยไม่เป็นเพียงประเทศที่น่าลงทุนเท่านั้นแต่ยังเป็นประเทศที่น่าอยู่มีทั้งโอกาสทางธุรกิจโอกาสทางพลังงานและคุณภาพชีวิตที่สมดุลครับซึ่งในงานแก๊สเทค2026ที่ผ่านมาครับที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพกระทรวงพลังงานนั้นเป็นเจ้าภาพถูกวางให้เป็นเวทีเชื่อมผู้นำรัฐบาลผู้บริหารพลังงานนักลงทุนและผู้ให้บริการเทคโนโลยีเพื่อจะหารือความมั่นคงพลังงาน LNG ความต้องการไฟฟ้าจาก AI และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวโดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 50,000 คนจาก150ประเทศทั่วโลกครับผู้บริหารและวิทยากรนั้นกว่า 1,000 คนและงานนี้มีบริษัทชั้นนำร่วมแสดงงานกว่า 1,000 บริษัทพร้อมรัฐมนตรีพลังงานจาก15ประเทศและผู้นำองค์กรระหว่างประเทศ5องค์กรด้วยกันครับมาดูกันต่อที่เรื่องของ One Map น้ำกันบ้างครับรัฐบาลเปิด One Map น้ำรวมคลังข้อมูลวิเคราะห์ภัยพิบัติป้องกันน้ำท่วมน้ำแล้งเป็นเอกภาพ
พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับจากการที่รัฐบาลได้ลงพื้นที่อำนวยการและติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพบนะครับว่าปัญหาสำคัญคือระบบแจ้งเตือนภัยของประเทศยังมีความซ้ำซ้อนข้อมูลกระจัดกระจายและไม่ตรงกันระหว่างหน่วยงานครับส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการตัดสินใจและการเตรียมตัวของพี่น้องประชาชนรัฐบาลครับจึงมุ่งแก้ปัญหาที่ต้นตอด้วยการสร้างมาตรฐานข้อมูลหนึ่งเดียวเพื่อให้มีข้อมูลกับประชาชนได้ครบถ้วนรอบด้านสามารถจะรู้ได้ว่าน้ำนั้นจะท่วมจุดไหนน้ำท่วมสูงเท่าไรและจะมาถึงภายในกี่ชั่วโมงครับซึ่งรัฐบาลก็ได้เปิดตัวระบบ One Map น้ำรวมคลังข้อมูลน้ำและภัยพิบัติแห่งชาติจาก4หน่วยงานหลักไว้ในจุดเดียวครับได้แก่กรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจีสดาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.และสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ครับได้ทำงานร่วมกันครับบูรณาการข้อมูลเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติโดยมีการแบ่งหน้าที่การทำงานอย่างชัดเจนครับไม่ซ้ำซ้อนซึ่งประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่สามารถจะติดตามสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติแบบเรียลไทม์ครับผ่านแดชบอร์ดเตือนภัยรวมศูนย์ที่เว็บไซต์นะครับ www.thaiwater.net/new4all ครับพี่น้องประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับและอีกหนึ่งเสน่ห์ของประเทศไทยคืออาหารไทยที่ผสานวัตถุดิบท้องถิ่นภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของเชฟไทยจนกลายเป็นเมนูที่มีเอกลักษณ์และเรื่องราวในทุกจานครับพร้อมจะต้อนรับตัวแทนจากทั่วโลกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569รังสรรค์รสชาติไทยสู่ความประทับใจบนเวทีโลกครับตั้งแต่การคัดสรรครับวัตถุดิบที่จะนำมาการปรุงอย่างพิถีพิถันไปจนถึงการจัดวางอย่างงดงามครับทุกองค์ประกอบน่าสะท้อนถึงความใส่ใจและอัตลักษณ์แบบไทยๆครับเช่นข้าวยำหัวใจไทยที่พร้อมถ่ายทอดความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินและวิถีเกษตรกรรมซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของประเทศไทยในฐานะอู่ข้าวอู่น้ำของผู้มีภาคเพราะอาหารไทยครับไม่ได้มีดีแค่ความอร่อยแต่นี่ยังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่พาเรื่องราวนำเสนอวัฒนธรรมและความเป็นไทยไปสู่สายตาชาวโลกขอเชิญครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพและต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมเดือนหน้านี้แล้วครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับและวันนี้ครับตีของรองข่าวและผมพฤทธิ์แก้วพิบูลทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หมดเวลาลงแล้วครับพบกันได้ใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: ครบเครื่องเรื่องราวในรายการตะวันออกบอกข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบุรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7
1: สักแก้วมีดีกว่าที่คุณคิดปักหมุดที่เที่ยวแห่งใหม่ที่คุณต้องมาสัมผัสถ้ำแสงธรรมอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วชมปรากฏการณ์ลำแสงธรรมชาติที่สวยที่สุดในจังหวัดสระแก้วอยากได้รูปสวยแสงเป๊ะต้องมาตามนัดลงทะเบียนเวลา10โมงถึง10โมงครึ่งและเตรียมตัวพบกับไฮไลท์สำคัญแสงจะปรากฏโฉมในเวลา11นาฬิกาตรงของทุกวันความมหัศจรรย์นี้รอคุณอยู่ที่สวนรุกขชาติเขาชะกันอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสวนรุกขชาติเขาชะกันถ้ำแสงธรรมความงามที่ธรรมชาติรอให้คุณมาพิสูจน์ด้วยตาคุณเองบ้านเมืองของเราจะน่าอยู่ได้อย่างไรถ้ายังมีภัยยาเสพติดและผู้มีอิทธิพลคอยข่มขู่สังคมถึงเวลาแล้วต้องตัดวงจรทลายเครือข่ายยาเสพติดกวาดล้างผู้มีอิทธิพลให้หมดไปจากชุมชนร่วมกันเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสที่สายด่วน1386หรือ1567เพราะปัญหานี้ต้องแก้ด้วยมือของเราทุกคนรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติด
0: ครบเครื่องเรื่องราวในรายการตะวันออกบอกข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบุรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7
2: กลับเข้าสู่ตอนออกบอกข่าวนะคะในช่วงนี้ก็จะคงเป็นการอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อนะคะมากันที่เรื่องของมิจฉาชีพกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้บอกเลยว่าก็ยังคงต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ยิ่งมีการใช้ AI เข้ามาแล้วด้วยเนี่ยตอนนี้มิจฉาชีพใช้กันฉ่ำเลยนะคะไม่ใช่แค่เราที่ใช้กันแล้วตามมิจฉาชีพก็ใช้ AI กันฉ่ำด้วยนั่นก็คือการใช้ AI Deepfake นั่นเองค่ะบางคนเราเห็นหน้าหล่อๆหน้าสวยๆแท้จริงแล้วอาจจะไม่ใช่คนจริงๆนะคุณผู้ฟังคะรู้ทัน AI deepfake กันก่อนเลยก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพออนไลน์ค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าในทุกวันนี้เนี่ยมิจฉาชีพสามารถใช้ AI สร้างภาพใบหน้าต่างๆให้สวยให้หล่อแล้วและไม่ใช่แค่ใบหน้าด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะทั้งในเรื่องของเสียงหรือแม้แต่เป็นวิดีโอก็ตามก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกันให้มันดูเหมือนคนจริงมากที่สุดแล้วมาใช้หลอกเราค่ะจนบางทีเราก็เผลอเชื่อเนาะว่านี่แหละคือคนจริงๆที่เรากำลังพูดคุยอยู่ด้วยแล้วบางคนสุดท้ายคุยไปคุยมานำไปสู่การหลอกให้รักค่ะหลอกให้ไว้ใจเชื่อใจกันมากๆก่อนที่จะมีการขอเงินแล้วก็หลอกให้โอนเงินให้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเหล่านี้เนี่ยคือมิจฉาชีพค่ะเป็นกลโกงของมิจฉาชีพเลยซึ่งสำหรับทริคนะคะหรือว่าเทคนิคง่ายๆในการตรวจสอบว่ามิจฉาชีพเนี่ยมาหลอกเราหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนจริงๆก็จำง่ายๆให้ขึ้นใจเลยนะคะเช็คก่อนเชื่อคิดก่อนโอนค่ะอันดับแรกนะคะก็คือตรวจสอบตัวตนให้รอบคอบเช็คชื่อบ้านเบอร์โทรมีคนจริงๆมีคนใช้จริงไหมมีคนอยู่ที่นั่นจริงไหมหรือว่าอาจจะเช็คจากข้อมูลโซเชียลคนรอบข้างที่เขาเป็นเพื่อนในเฟซด้วยหรือว่าเป็นเพื่อนในช่องทางขออภัยค่ะช่องทางโซเชียลมีเดียด้วยไหมแล้วก็อย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือว่าข้อมูลทางการเงินให้กับมิจฉาชีพทราบเด็ดขาดเลยนะคะและถ้าหากสงสัยก็ให้ลองขอวิดีโอคอลดูค่ะเพื่อตรวจสอบตัวตนอาจจะให้เขาทำอย่างอื่นมากกว่าการขยับประการพูดเพราะว่าตอนนี้ก็มีวิดีโอปลอมด้วยนะอาจจะให้แบบว่าเอ๊ะไปเซลฟี่กับคนนั้นคนนี้หรือว่าอยู่ใกล้ๆใครอาจจะให้เขามาช่วยยืนยันตัวตนกันได้ด้วยแล้วก็อย่าโอนเงินเพียงเพราะคำพูดหวานๆนะคะคุณผู้ฟังคะบางคนอาจจะพูดเพราะน้ำเสียงอ่อนหวานไพเราะเอาอกเอาใจแต่อย่าหลงเชื่อคำคนเด็ดขาด เลยนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีเรื่องราวที่น่าสงสารอาจจะเป็นเด็กกำพร้าหรือว่าโอ้ยช่วงนี้การเงินขัดสนมากๆเลยต้องดูแลพ่อแม่หรือว่าดูแลญาติพี่น้องที่ป่วยหรือตอนนี้ตัวเองกำลังป่วยเองก็ตามหรือว่ามีลูกน้อยที่ต้องดูแลยังไงตรวจสอบเรื่องราวหรือว่าสตอรี่นี้ให้ดีๆนะคะเพราะว่าเขาจะใช้ความน่าสงสารนี้มาหลอกให้เราตายใจค่ะและสุดท้ายเราก็จะโอนเงินเพราะว่าเราต้องการช่วยเขานะคะแต่บอกเลยว่าวิธีนี้เป็นหนึ่งในกลโกงของมิจฉาชีพที่ใช้บ่อยที่สุดด้วยนะคะแล้วก็ค่ะที่สำคัญเลยคืออย่าหลงเชื่อเพียงเพราะว่าหน้าตาดีเสียงดีเสียงหล่อหรือว่าเสียงสวยเสียงน่ารักหรือว่ามีการพูดจาอ่อนหวานไพเราะนี่แหละค่ะตรงนี้คือจุดสำคัญเลยที่ทำให้คนเรานั้นหลงรักนั่นเองนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ย AI ก็สามารถทำแบบนี้ได้เช่นกันนะคะคุณผู้ฟังบางทีมิจฉาชีพที่มาหลอกเราอาจจะเป็นผู้ชายแล้วใช้ AI มาดัดเสียงแปลงเป็นผู้หญิงก็ยังได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะและหากคุณผู้ฟังท่านไหนต้องการความช่วยเหลือก็สามารถโทรได้ที่191หรือ1599สายด่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือที่สายด่วน1441ตำรวจไซเบอร์นะคะหากคุณผู้ฟังนั้นโดนหลอกให้โอนเงินให้มิจฉาชีพนั่นเองค่ะหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็สามารถแจ้งได้ที่เว็บไซต์แจ้งความออนไลน์ www.thaipoliceonline.go.th นะคะก็สามารถไปแจ้งความผ่านทางออนไลน์ได้ด้วยเช่นกันก็จะมีแนบเอกสารหลักฐานเนาะพวกแบบภาพแชทภาพแคปข้อมูลการโอนเงินอะไรต่างๆก็สามารถแนบในเว็บไซต์นี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะก็อยากจะขอเตือนคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ในขณะนี้แล้วก็สามารถนำข้อมูลนี้นะคะไปบอกกล่าวคนรู้จักคนรอบข้างกันได้ว่าให้ระวังในเรื่องของ AI deepfake ที่จะมาหลอกลวงพวกเรากันได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการรู้ทันกลโกงของมิจฉาชีพเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนในการช่วยป้องกันการสูญเสียของคุณผู้ฟังกันได้นะคะจากเรื่องของมิจฉาชีพกันไปแล้วมากันที่อีเวนต์กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังใครที่อยากจะไปดูมวยอยากจะดูมวยไทยสดๆกันเลยไปกันได้ที่จังหวัดจันทบุรีนะคะวันนี้ค่ะมีมหกรรมมวยไทยวิถีถิ่นไทยนะคะที่เวทีมวยชั่วคราวโรบินสันจันทบุรีตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปค่ะงานนี้ชมฟรีนะคะใครที่อยากจะไปร่วมส่งเสริมแล้วก็เผยแพร่ศิลปะกีฬามวยไทยก็ไปร่วมงานกันได้นะคะย้ำกันอีกทีค่ะสถานที่คือเวทีมวยชั่วคราวโรบินสันจันทบุรีนะคะก็ไปดูกันเยอะๆค่ะไปให้กำลังใจแล้วก็ไปร่วมกันสืบสานศิลปะแม่ไม้มวยไทยกันเยอะๆนะคะแล้วก็ปิดท้ายกันที่อีกหนึ่งอีเวนต์ค่ะสำหรับจังหวัดสระแก้วนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านไปชมไปช็อปไปชิมกับสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นจากชุมชนจังหวัดสระแก้วนะคะซึ่งงานก็จัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนตั้งแต่เวลา 10:00 นจนถึง 21:00 นนะคะณศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คกรุงเทพมหานครค่ะก็บอกเลยว่าจังหวัดสระแก้วนะคะขนของดีกว่า100บูธนะคะไปกันที่กลางเมืองกรุงเทพมหานครกันเลยบอกเลยว่ามีทั้งบูธผู้ผลิตบูธผู้ประกอบการโอท็อปของจังหวัดสระแก้วร้านอาหารชวนชิมอาหารพื้นถิ่นรสเด็ดๆผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพดีหรือว่าบูธบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสระแก้วหรือวิสาหกิจชุมชนต่างๆรวมถึงเทศกาลชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีด้วยใครที่อยากจะไปดูของดีจังหวัดสระแก้วไปร่วมชมร่วมชิมร่วมช็อปอุดหนุนผู้ประกอบการโอท็อปก็สามารถไปร่วมงานกันได้นะคะที่ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คกรุงเทพมหานครค่ะและที่สำคัญนะคะใครช็อปสินค้าครบ500บาทรุ่นรับของรางวัลฟรีได้ทุกวันด้วยค่ะรวมถึงมีคอนเสิร์ตฟรีมาให้กันร่วมรับชมเพื่อสร้างสีสันให้กับงานกันด้วยนะคะซึ่งงานก็จะจัดกันจนถึงวันที่20กันยายนพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายใครที่อยากไปช็อปของดีวิถีชุมชนคนสักแก้วก็มาซื้อมาร่วมช็อปกันได้นะคะที่ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คกรุงเทพมหานครค่ะก็ขอฝากงานนี้กันไว้ด้วยนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะก็หมดเวลาลงแล้วขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังตอนออกบอกข่าวกันจนจบรายการนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้น้ำหวานและทีมงานสวทสักแก้วต้องขอลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ติดตามรายการ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17:00 นกับพิญโยรุ่งสมัย
4: ังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านยางอำเภอคีรีรัตนิคมเตรียมพร้อมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
8: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
7: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
4: จังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านยางอำเภอคีรีรัตนิคมเตรียมพร้อมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนถึงเกณฑ์แจ้งเตือนภัย
9: จังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนสถานการณ์ระดับน้ำในบริเวณแม่น้ำคลองยันตำบลบ้านยางอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะบริเวณสะพานเชื่อมต่อหมู่ที่6และหมู่ที่10หลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนถึงเกณฑ์แจ้งเตือนภัยขณะที่กระแสน้ำไหลเชี่ยวและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านบางจุดจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้การสั่งการของนายจุมพจน์วรรณจัตสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กำชับให้อำเภอคีรีรัตนิคมหน่วยงานปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิดพร้อมให้ประชาชนในพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่ลุ่มเฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเร่งขนย้ายทรัพย์สินสิ่งของมีค่าสัตว์เลี้ยงไว้ที่สูงพร้อมตัดกระแสไฟฟ้าบ้านที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุเด็กเล็กไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารถประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่หรือสายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784ตลอด24ชั่วโมงดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
4: รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาลงพื้นที่อำเภอตะกั่วป่ามอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทุกภัยพร้อมสั่งการเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
10: นายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนายอมรเทพปรีดคำรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาลงพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าเพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่โดยมีนายดำรงชิมทัพนายอำเภอตะกั่วป่าพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับพร้อมนำลงพื้นที่พบพี่น้องประชาชนชุมชนผู้ประสบภัยเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนรวบรวมข้อมูลความเสียหายและมอบอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานรวมถึงน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อต้องการส่งต่อความห่วงใยจากทางจังหวัดพังงาถึงพี่น้องประชาชนพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหายทางด้านครัวเรือนพืชผลทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อประสานการช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการโดยเร็วที่สุด จันทราสุขนุชสวทตะกั่วป่ารายงาน
4: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุรอบวางระเบิดและรอบยิงรถเจ้าหน้าที่อส.อำเภอสุขิรินทร์พร้อมกำชับคุมเข้มความปลอดภัยและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
11: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บ้านบารูกายาอิงตำบลร่มไทรอำเภอสุขิรินทร์เพื่อตรวจสอบจุดเกิดเหตุรอบวางระเบิดและรอบยิงรถบรรทุก6ล้อของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้สมาชิกอส.เสียชีวิต2นายได้แก่อส.อิรินแก้วระวังและอส.ณัฐนันท์แก้วสุโพและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก16นายผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้รับฟังรายงานผลการตรวจสอบเหตุการณ์พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและป้องกันการก่อเหตุซ้ำขณะเดียวกันได้สั่งการให้ชุดสืบสวนสอบสวนและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วพร้อมดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00
3: น.ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.tr.co.th
12: ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ไม่หยุด
13: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
14: หน้าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่

0: หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
1: ทูหน้าสวยใสได้ง่ายๆด้วยตัวเองโดยวิธีที่จะมาแนะนำในวันนี้ก็คือการกัวซาค่ะกัวซาคือการนวดที่มีมาตั้งแต่สมัยจีนโบราณโดยคำว่ากัวแปลว่าการขูดส่วนคำว่าซามาจากอาการของผิวหนังหลังทำเสร็จค่ะที่จะมีลักษณะเป็นรอยแดงเลือดออกใต้ผิวหนังเป็นจุดแดงเล็กๆแต่ไม่มีความเจ็บเลยนะคะในการทำกัวซาบนใบหน้าจะต้องใช้ออยล์สำหรับลงบนใบหน้าหรือมอยเจอไรเซอร์เพราะหากไม่มีความลื่นก็จะทำให้ผิวเกิดการถลอกได้ผลดีของการทำกัวซานะคะจะช่วยชะลอความเสื่อมของผิวหนังทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นช่วยในเรื่องของผิวที่เปล่งปลั่งลดริ้วรอยทั้งยังช่วยให้หน้าเรียวขึ้นได้อีกด้วยค่ะกัวซาไม่ได้ช่วยในเรื่องของโครงสร้างหรือกระดูกแต่จะให้ความรู้สึกว่าใบหน้าเรียวขึ้นจากการที่กล้ามเนื้อกระชับมากขึ้นค่ะการกัวซาหน้ามีจุดที่ไม่ควรทำก็คือรอบดวงตาโดยเฉพาะบริเวณเบ้าตาควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นบริเวณที่บอบบางนอกจากนี้คนที่ไม่ควรทำกัวซาบนใบหน้าคือคนที่ทำหัตถการต่างๆค่ะเช่นโบท็อกซ์ฉีดฟิลเลอร์หรือว่าร้อยไหมเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการอักเสบได้และบางครั้งจะทำให้สารที่เติมเต็มต่างๆสลายได้เร็วขึ้นค่ะการกัวซาควรทำอย่างสม่ำเสมอและควรศึกษาวิธีที่ถูกต้องก่อนการกัวซาด้วยตนเองด้วยนะคะ
2: ทุกเช้าที่เราออกเดินทางทุกธุรกิจที่เริ่มต้นทำงานและทุกชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าล้วนมีพลังงานเป็นส่วนสำคัญของการขับเคลื่อนปตท.มุ่งพัฒนาพลังงานอย่างมั่นคงควบคู่การดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมพร้อมเดินหน้าสู่พลังงานแห่งอนาคตเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศไทยปตท.พลังที่ขับเคลื่อนวันนี้เพื่ออนาคต

0: ดาวสุขภาวะในห้องนอนแบบฟังง่ายได้ความรู้กับรายการเรื่องบนเตียงกับนายหมอข้างเป็นไงเธอทำไมหน้าตาดูเครียดเหลือเกิน
1: ก็จะไม่เครียดได้ไงล่ะฝันร้ายทุกคืนเลย
0: อ้าวฝันร้ายทุกคืนเลยแย่จัง
1: ใช่แล้วพอฝันร้ายก็ตื่นกลางดึกบ่อยมากแล้วนอนยังไงก็ไม่หลับอีกร่างกายจะแย่อยู่แล้วอ่ะ
0: นั่นสิฉันก็เหมือนกันพอตื่นมันก็นอนไม่ค่อยหลับ
1: ใช่แถมเนี่ยก็เครียดกลัวฝันร้ายจะกลายเป็นจริงด้วยทำไงดีเนี่ย
0: โอ้โหอย่างนี้ไม่ได้แล้วต้องไปปรับฮวงจุ้ยในห้องนอน
1: ปรับฮวงจุ้ยในห้องนอนมันจะได้ผลหรอ
0: เอาหน้าลองดูมาฟังรายการเรื่องบนเตียงตอนปรับฮวงจุ้ยยังไงไม่ให้ฝันร้ายกันเลย
2: คุณกำลังฟังพี่อาร์ดีเจ็ดพอดแคสต
3: ์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบนเตียงกับผมนายหมอนข้างนะครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์2ทุ่มนะฮะทาง PRD7 Podcast เรื่องดีๆมีทุกวันแค่ฟัง PRD7 Podcast กดติดตามไปเลยนะฮะทางช่อง YouTube ของเราก็มีรายการต่างๆมากมาย11รายการที่จะมาสลับสับเปลี่ยนให้ท่านผู้ฟังได้รับความรู้ที่หลากหลายส่วนเรื่องบนเตียง EP นี้ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความฝันแต่เป็นฝันร้ายฝันนี่มีหลายประเภทนะฝันเปียกนี่ก็ฝันฝันดีก็ฝันแต่วันนี้จะมาพูดเรื่องฝันร้ายหลายคนเวลานอนแล้วเกิดฝันร้ายเนี่ยโอ้บอกโอ้แสดงว่าเดี๋ยวจะเจอเรื่องไม่ดีหรือเปล่านะฮะหรือฝันร้ายตอนกลางคืนแล้วก็นอนไม่หลับเลยครับเนี้ยอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับเขาบอกเวลาเรานอนหลับไปแล้วฝันร้ายเนี่ยแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะตกใจเหงื่อออกหัวใจเต้นแรงนะครับแล้วก็แน่นอนครับหลายคนก็นอนกลับไปนอนก็ไม่หลับแล้วอะโดยเพราะถ้าฝันร้ายมากๆจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าทางการแพทย์เนี่ยฝันร้ายเนี่ยพบได้ทุกเพศทุกวัยนะแต่จะพบบ่อยมากเนี่ยในวัยเด็กนะครับเพราะเด็กที่อายุนะครับประมาณสัก10ขวบหรือว่าน้อยกว่านี้เป็นช่วงที่มีจินตนาการสูงเขาชอบเล่นไงเล่นแล้วมีจินตนาการเพราะฉะนั้นเวลาหลับเนี่ยก็แยกไม่ออกนะระหว่างความฝันกับความจริงแล้วก็มักจะมีฝันร้ายอยู่บ่อยๆสำหรับเด็กพอโตมามันก็จะเริ่มลดน้อยลงเหมือนการนอนดิ้นมันก็จะน้อยลงนะแต่ผู้ใหญ่เนี่ยก็ฝันร้ายได้เช่นเดียวกันแต่ว่าจะไม่บ่อยเหมือนเด็กและทางการแพทย์ครับบอกว่าฝันร้ายนี่มันเกิดจากอะไรล่ะนี่หลายคนบอกเอ๊ะเวลาช่วงใกล้หวยออกนี่อยากฝันมากนะครับฝันร้ายฝันดีไม่รู้ว่าเอาไปตีเป็นเลขหมดอ่ะแต่ฝันร้ายนี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางการแพทย์สำหรับผู้ใหญ่แล้วนะนะครับที่สามารถแยกระหว่างจินตนาการกับความจริงได้แล้วเนี่ยนะครับมันเกิดจากหลายปัจจัยนะฮะท่านผู้ฟังครับอย่างแรกเลยก็อาจแน่นอนครับมาจากความเครียดความวิตกกังวลปัญหาชีวิตเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์เรื่องความรักพอมันเครียดมากๆเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นให้สมองเนี่ยสร้างความฝันแล้วถ้าเป็นฝันร้ายนี่แน่นอนครับมันก็จะมารบกวนจิตใจเราละนะครับนอกเหนือจากนี้ครับมันก็อาจจะมีฝันร้ายที่มาจากโรคจิตเวชเช่นโรคซึมเศร้าความผิดปกติทางด้านอารมณ์อันนี้ก็อาจจะส่งผลให้เกิดเราหลับไปแล้วเกิดฝันร้ายได้เช่นเดียวกันการใช้ยาแล้วก็สารกระตุ้นนะเช่นยานอนหลับยาต้านเศร้าใช้ดื่มพวกเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนหรือดื่มนะเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากๆอันนี้ก็อาจจะทำให้เราเกิดฝันร้ายได้เช่นเดียวกันนะครับและการที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอนอนหลับไม่สนิทหรือวงจรการนอนเนี่ยผิดปกติวงจรการนอนคืออะไรครับท่านผู้ฟังครับจริงๆแล้วคนเราเนี่ยการนอนเนี่ยมันจะมีอยู่เรียกว่า2ช่วงนะช่วงแรกเนี่ยเขาเรียกว่าช่วงหลับธรรมดาก็คือนอนลาปิด eye movement sleep หรือพูดง่ายๆคือนอนREM อ่ะเอาง่ายๆนะครับช่วงนี้ช่วงหลับธรรมดามันจะมี3ระยะระยะที่1ก็คือเราจะเริ่มง่วงนอนแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่การหลับ มันจะมีช่วงนี้เพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆคือสมองเนี่ยจะเริ่มทำงานช้าลงนะครับถ้าเราถูกปลุกในช่วงนี้นะครับมันก็จะตื่นง่ายว่างั้นเถอะเพราะมันเพิ่งเริ่มจะหลับไปนิดๆนะหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ระยะที่2 stage 2เป็นช่วงพลอยหลับหรือว่าเคลิ้มหลับก็จะเป็นช่วงรอยต่อระหว่างเริ่มหลับไปยังก่อนจะหลับลึกไอ้ช่วงเนี้ยเวลาเราใส่สมาร์ทวอทเนี่ยมันจะเช็คได้นะเพราะว่าอะไรครับเพราะหัวใจเราเนี่ยมันจะเริ่มเต้นช้าอุณหภูมิในร่างกายมันจะลดลงเล็กน้อยจริงๆแล้วเวลาเรานอนหลับเนี่ย 50% จะอยู่ช่วงเนี้ยนะช่วงพลอยหลับช่วงเคลิ้มหลับเนี่ยก่อนจะหลับลึกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยเวลาเราใส่นาฬิกาสมาร์ทวอทเนี่ยมันจะจับได้ว่าเฮ้ยหัวใจเริ่มเต้นช้าลงนะอุณหภูมิร่างกายลดลงเล็กน้อยมันเริ่มจับแล้วว่าตอนนี้คุณหลับแล้วนะร่างกายนิ่งแล้วแต่อุณหภูมิลดเนี่ยและจะเข้าสู่ระยะที่3นะก็คือหลับลึกช่วงเนี้ยร่างกายจะไม่ค่อยตอบสนองแล้วถ้าปลุกช่วงเนี้ยจะตื่นยากแล้วถ้าตื่นช่วงนี้มันจะงวงเงียเพราะร่างกายเนี่ยมันกำลังอยู่ในช่วงที่ต้องการพักผ่อนเต็มที่และมันจะหลั่งโกรทฮอร์โมนนะในช่วงนี้แหละต้องหลับลึกเพราะฉะนั้นเวลาเราสวมนาฬิกาสมาร์ทวอทแล้วมันมาคำนวณคุณภาพการนอนเนี่ยถ้าช่วงนี้น้อยจะแสดงคุณภาพการนอนไม่ดีนี่คือช่วงเขาเรียกว่าหลับธรรมดาหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ช่วงหลับฝันและก็คือ Rapid Eye Movement Sleep REM Sleep เนี่ยคือช่วงเวลาเราหลับจริงๆแล้วนะร่างกายเราเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนไหวไปมาของตาอย่างรวดเร็วและจริงๆแล้วนะครับช่วงหลับฝันเนี่ยสมองของเรานี่จะทำงานเนี่ยใกล้เคียงกับช่วงตื่นเลยคือมันทำงานหนักเหมือนช่วงตื่นเลยคือตอนนี้สมองมันจะคิดโน่คิดนี่และมันจะสังเกตได้ไงคือลูกตาแล้วมันจะเคลื่อนไปมาเคลื่อนไปมาเนี่ยเป็นช่วงหลับฝันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีคนที่สนิทหรือว่าลูกหลับเนี่ยเราไปสังเกตได้แต่ช่วงนี้เห็นลูกตาเนี่ยเกลือกไปเกลือกมาเนี่ยเนี่ยอันนี้ช่วงเนี้ยแต่เขากำลังฝันอยู่นะนี่แหละครับร่างกายมันจะเวลามี

0: นะมีช่วงใดช่วงหนึ่งขาดหายไปไม่ทำงานหรือนะแต่ละช่วงมันถี่ขึ้นนี่ก็จะส่งผลต่อคุณภาพการนอนแล้วก็ส่งผลต่อทำให้ร่างกายมันฝันร้ายได้รวมถึงพฤติกรรมการนอนอันนี้ชัดเจนเช่นก่อนนอนไปดูหนังผีอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะทำให้เกิดฝันร้ายได้หรือมีเรื่องมากระทบจิตใจอย่างรุนแรงนะครับแล้วถามว่าการฝันร้ายเนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาพหรือเปล่าส่งผลนะครับส่งผลต่อการนอนหลับแน่นอนฮะเราฝันร้ายบ่อยๆก็จะอาจจะทำให้เราเนี่ยหลับไม่สนิทตื่นบ่อยนะฮะก็ทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอตื่นมาแล้วมันก็ไม่สดชื่นอย่างเงี้ยฮะและบางคนพอฝันร้ายบ่อยๆก็เริ่มเครียดวันนี้เราฝันร้ายนี่มันตรงกับวันอะไรเนี่ยเอ๊ะตรงกับวันอังคารเอ๊ะมันจะส่งผลละอะไรมาผมเครียดเลยคราวนี้วิตกกังวลนะครับยิ่งคนที่ฝันร้ายแล้วจำได้เนี่ยหลายคนเวลาฝันนี่มันจำไม่ค่อยได้หรอกนะผมเนี่ยถ้าผ่านไปสักคืนนึงจำไม่ได้นะครับแต่ถ้าฝันร้ายมากๆเนี่ยบางทีจำได้นะครับและการที่เราฝันร้ายซ้ำๆกันบ่อยๆโดยบางยิ่งเรื่องเดิมเนี่ยมันก็จะส่งผลนะทางจิตเวชได้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าและอาจจะส่งผลต่อปัญหาสุขภาพเรื้อรังและการที่เราฝันร้ายแล้วก็เราตื่นระหว่างนอนเนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลต่อเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บภาวะความดันโลหิตสูงภาวะอ่อนล้าเรื้อรังแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพชีวิตนะอาจจะมีปัญหาเรื่องโรคสมาธิสั้นได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ส่งผลกระทบนะต่อสุขภาพร่างกายของเราได้เกี่ยวกับเรื่องของฝันร้ายนี่แหละนะครับ
1: คุณกำลังฟัง PRD7 Podcast
0: คราวนี้ครับท่านผู้ฟังครับผมก็ไปสืบค้นข้อมูลเอ๊ะคือคนเราเนี่ยแน่นอนนะทุกคนก็ไม่อยากจะฝันร้ายหรอกอยากจะฝันดียิ่งฝันเป็นเลขยิ่งดีนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยใกล้หวยออกเนี่ยนะครับเนี่ยอีกวัน2วันเนี่ยอย่างเงี้ยอยากให้นอนฝันแล้วฝันเห็นเลขเลยยิ่งดีแต่ถ้าฝันร้ายนี่ไม่ดีนะครับยิ่งฝันว่าอะไรหัวเลาะอยู่แล้วฟันร่วงหมดปากเงี้ยโบราณเขาว่าไม่ดีนะจะได้รับข่าวร้ายจะมีการสูญเสียอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครฮะอยากจะฝันร้ายซึ่งนะจากข้อมูลเขาบอกจริงแล้วเนี่ยการปรับห่วงจุ้ยในห้องนอนนะครับก็สามารถทำให้เราเนี่ยนะครับมีการนอนที่มีคุณภาพที่ดีฝันดีได้นะห่างไกลฝันร้ายๆได้เช่นเดียวกันนี่นะครับปรับห่วงจุ้ยยังไงครับให้เราเนี่ยไม่ฝันร้ายอย่างแรกครับเขาบอกว่าการที่เก็บของไว้ใต้เตียงเนี่ยนะครับนะต่อให้เป็นที่ว่างก็ไม่ควรนำของไปต่างๆเนี่ยนะไปเก็บไว้ใต้เตียงบางคนเนี่ยแบบเป็นนักสะสมนู่นสะสมนี่บางของไม่ใช้แล้วนะก็ไม่อยากจะทิ้งเก็บไว้เป็นความทรงจำเลยก็ไม่รู้นะและเก็บไว้ใต้เตียงนะเขาบอกว่าโอ้โหการเอาสิ่งของต่างๆเนี่ยไปเก็บไว้ใต้เตียงเนี่ยมันไม่ดีนะครับมันผิดหลักฮวงจุ้ยด้วยเพราะอะไรครับของที่ไปไว้ใต้เตียงเนี่ยมันจะขวางกั้นพลังงานทำให้ไหลเวียนไม่สะดวกที่สำคัญมันจะมีพลังอยู่ใต้เตียงมันก็จะไปรบกวนการนอนไงมันจะทำให้เราหลับไม่สนิทกระวนกระวายกระสับกระส่ายกลางคืนก็ตื่นเห็นไหมใครที่นอนที่มีเตียงนอนนะครับลองดูใต้เตียงว่าไปเก็บทุกสรรพสิ่งไว้หรือเปล่าที่สำคัญเอาหลักวิทยาศาสตร์เลยถ้าคุณเอาอะไรไปเก็บไว้ใต้เตียงมันรกมันจะเป็นที่แบบอาจจะมีแมลงนะอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายสัตว์เลื้อยคลานได้อีกเห็นไหมฮะพวกตะขาบอย่างเงี้ยที่สำคัญพอมีของใต้เตียงเนี่ยมันก็รกมันก็มีฝุ่นพอห้องนอนมีฝุ่นมันก็หลับไม่สบายมันมีพลังงานมารบกวนการนอนอันนี้หลักวิทยาศาสตร์เลยเพราะฉะนั้นอย่าเก็บสิ่งของไว้ใต้เตียงให้มันโล่งแล้วต้องนะครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยนี่คือสิ่งแรกการปรับฮวงจุ้ยในห้องนอนนะครับอย่างที่สองนะครับอย่าให้รกอย่าให้สกปรกนะอย่างที่บอกนะไอ้นี่สำคัญมากเลยนะครับเขาบอกว่านอกจากจะทำให้ห้องนอนเนี่ยมีบรรยากาศที่สบายอากาศถ่ายเทแล้วทุกจุดทุกซอกทุกมุมในห้องนอนนะควรเช็ดให้สะอาดอย่าให้มีคราบสกปรกอย่าให้มีฝุ่นหลงเหลือนะเก็บกวาดให้เรียบร้อยห้องนอนเนี่ยต้องไม่รกต้องไม่สกปรกของเหลือใช้ต่างๆเนี่ยต่างๆเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นแหล่งสะสมพลังงานด้านลบจะเจอแต่เรื่องไม่ดีจะมีอุปสรรคเก็บของต่างๆไว้จนลกลุงลังในห้องนอนเนี่ยหลับไปก็เจอแต่ฝันร้ายอ่ะ

0: ยนะเพราะฉะนั้นลองดูนะท่านผู้ฟังครับที่กำลังฟังอยู่ดูห้องนอนของท่านนะครับเก็บกวาดให้เรียบร้อยให้มันสะอาดตาอย่าให้มันรกอย่าให้มันสกปรกเพราะมันจะมีเป็นแหล่งสะสมของพลังงานด้านลบนี่อย่างที่3ครับเรื่องฮวงจุ้ยในห้องนอนนะครับหัวเตียงเนี่ยเขาบอกจริงๆแล้วมันไม่ได้มีไว้แค่ความสวยงามอย่างเดียวนะเพราะหลักการแต่งห้องนอนตามหลักฮวงจุ้ยถือว่าหัวเตียงเนี่ยสำคัญมันจะทำให้คนนอนรู้สึกปลอดภัยแล้วก็หลับได้สนิทไม่มีพลังงานด้านลบมารบกวนที่ศีรษะของเรานะครับซึ่งเขาบอกว่าหัวเตียงเนี่ยนะครับไม่จำเป็นนะจะต้องแพงหรือบุอะไรด้วยของที่มันนุ่มนิ่มหรูหราก็ได้แต่นะครับควรจะเอาอะไรมาสำหรับว่าคนที่มีเตียงนอนแล้วไม่มีหัวเตียงนะเขาบอกเอาอะไรมาตกแต่งให้มันดูแบบเป็นมุมว่ามีหัวเตียงก็ได้เช่นไม้พาเลทหรือสติ๊กเกอร์ DIY อะไรก็แล้วแต่ต้องทำให้มันนะครับเสมือนว่ามีหัวเตียงนะสำหรับเตียงที่ไม่มีหัวเตียงเนี่ยนะครับไม่เช่นนั้นมันดูเรียบๆนอนแล้วคือมันไม่มั่นคงอ่ะมันมีโอกาสที่จะตกเตียงได้นะครับแต่ถ้าเตียงนอนที่มันมีหัวเตียงมันก็จะดูมั่นคงอะไรก็แล้วแต่นะนี่หลักฮวงจุ้ยเห็นไหมฮะแต่ถ้าเกิดวิกลับเธอเตียงเรามันแบบโมเดิร์นมันไม่มีหัวเตียงเขาก็บอกก็หาอะไรมาตกแต่งตรงหัวเตียงมันหน่อยให้มันดูมีความมั่นคงมากขึ้นนี่เวลาหลับมันจะได้รู้สึกผ่อนคลายถ้าเรานอนแล้วมันไม่มั่นคงเตียงมันจะร่วงหรือเปล่ามันจะตกเตียงหรือเปล่ามันก็จะฝันร้ายได้นะครับนอกเหนือจากนี้ครับฮวงจุ้ยที่4ก็คือว่าเขาบอกว่าไม่ใช่ว่าผ่านมากี่10ปีห้องนอนก็เป็นอย่างนั้นน่ะอยู่ไงก็อยู่งั้นน่ะนะครับข้าวของเครื่องใช้สีสันตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์เขาบอกว่าถ้าเปิดเข้าไปไม่เคยที่จะแบบปรับเปลี่ยนทิศองศามุมหรือปรับเปลี่ยนผ้าม่านผ้าปูที่นอนได้เลยเนี่ยเปิดเข้าไปมันก็จะมีแต่ภาพเดิมๆในอดีตเป็นภาพจำบางคนแบบมีความเศร้าเคยอยู่กับแฟนคนเก่าในห้องมันจะมีแต่ความเศร้าเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะปรับเปลี่ยนอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆเช่นผ้าม่านผ้าปูที่นอนสีไม่ใช่โอ้โหเราเป็นคนชอบสีเนี่ยนะชอบสีแดงกระปูป้าปูที่นอนกระปอกหมอนสีแดงมันยันเตะอะไรไม่ได้นะก็ต้องปรับเปลี่ยนบ้างนะครับปรับเปลี่ยนบรรยากาศกลิ่นอย่างเช่นน้ำหอมในห้องนอนเนี่ยก็เปลี่ยนกลิ่นโทนบ้างเปลี่ยนสีบรรยากาศบ้างนะซื้อเครื่องนอนใหม่ๆมาปรับเปลี่ยนเพื่อให้ฮวงจุ้ยมันดีขึ้นเวลาเราเข้าไปในห้องนอนรู้สึกสบายสดชื่นมีอะไรแปลกใหม่บ้างไม่ใช่โอ้โหอยู่มา10ปีแล้วผ้าม่านก็อันเดิมนะฮะปลอกหมอนกับสีเดิมผ้าปูที่นอนกับสีเดิมอย่างเงี้ยโอ้ไม่ได้ไม่นี้เขาบอกโอ้โหเจอแต่ของเดิมๆนะครับฮวงจุ้ยไม่ดีนะครับนอกเหนือจากนี้ครับเขาบอกว่ามีแต่ของชอบแต่ใช้ไม่ได้เลยก่อนจะลงมือตกแต่งห้องนอนเนี่ยนะครับนอกจากเรื่องความชอบส่วนตัวแล้วนะต้องลองพิจารณาด้วยนะครับว่าสิ่งของที่จะมาตกแต่งเนี่ยมันจำเป็นต่อการใช้งานในห้องนอนจริงๆหรือเปล่านะครับควรจะแบบหาของที่แบบมันใช้งานได้จริงในห้องนอนอ่ะมาตกแต่งไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้โอ้อันนู้ก็ชอบอันนี้ก็สวยโอ้อยากจะตกแต่งนู้เอานี่ซื้อนี่ปรากฏมันลกลุงลังไปหมดในห้องนอนอันนี้เป็นสิ่งของที่ไม่จำเป็นนะครับอีกสิ่งที่สำคัญมากเลยนะกับการปรับฮวงจุ้ยในห้องนอนเนี่ยก็คือว่าอย่าเอากระจกมาติดในห้องนอนไว้จนเต็มห้องมองไปทิศทางไหนก็เห็นแต่กระจกในห้องนอนเนี่ยมันจะทำให้ห้องนอนเนี่ยมันรู้สึกถึงความคับแคบนะครับคับแคบหรือพูดง่ายซ้ายก็มีกระจกขวาก็มีกระจกปะหน้าก็เจอในกระจกเนี่ยมันจะยิ่งทำให้ห้องนอนเนี่ยมันคับแคบการตกแต่งห้องนอนแบบนี้หลักฮวงจุ้ยเนี่ยถือว่าไม่ดีเพราะกระจกเนี่ยมันจะสะท้อนพลังงานด้านลบสะท้อนไปสะท้อนมาสะท้อนไปสะท้อนมาหันซ้ายหันขวาก็เห็นแต่กระจกเนี่ยมันก็จะเจอแต่พลังงานด้านลบเพราะมันส่งผลกระทบต่อคนนอนแล้วมันก็จะทำให้เราเนี่ยหลับไปก็เจอแต่ฝันร้ายเพราะมันผิดหลักฮวงจุ้ยจริงๆแล้วเนี่ยห้องนอนเนี่ยมีกระจกบานเดียวก็เพียงพอแล้วช่วยพรางสายตาเราได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเยอะโอ้บางคนโอ้ติดกระจกไปทั่วห้องเลยจะเอาไปจ่องอะไรเนี่ยนะครับนอกเหนือจากนี้ครับของพังที่ไม่เคยซ่อมนะแบบอย่างที่บอกไงโอ้โหมีความทรงจำ สิ่งของเครื่องใช้พังแล้วชำรุดแล้วเสียหายแล้วก็ยังเก็บไว้ในห้องนอนเนี่ยมันเป็นพลังงานด้านลบนะมันจะเป็นแบบมีแต่พลังงานด้านไม่ดีเพราะอะไรมันพังแล้วอ่ะแล้วเราก็ไม่ได้ซ่อมด้วยแล้วมันชำรุดอย่าเอาของที่พังเสียหายหรือชำรุดเนี่ยอะไรที่แตกพังแล้วเนี่ยอย่าเอามาไว้ในห้องนอนนะครับมันจะส่งผลส่งพลังงานด้านลบเข้ามาในห้องนอนแล้วมันส่งผลต่อคนที่นอนอยู่บนเตียงนอนด้วยมาถือว่าไม่ดีนะครับควรจะเอาของที่ใหม่ๆของที่ยังใช้งานได้แล้วก็ใช้งานในห้องนอนเนี่ยนะครับเอามาไว้อย่าให้มันรกจนเกินไปนะครับนี่แล้วก็สิ่งสำคัญครับก็คือบอกว่าหลักการเลือกเฟอร์นิเจอร์นะครับก็อย่าลืมถึงความสะดวกสบายนะครับแล้วก็ทิศทางนะมุมนะครับทิศอะไรก็แล้วแต่ในห้องนอนที่ผมเคยนำเสนอไปใน EP ก่อนก็ลองไปฟังดูตามหลักฮวงจุ้ยนะครับนี่คือเทคนิคการปรับฮวงจุ้ยนะครับให้คนที่นอนอยู่ในห้องนอนนั้นรู้สึกผ่อนคลายมีพลังงานด้านบวกเข้ามาไม่ใช่เจอแต่พลังงานด้านลบก็จะส่งผลให้เราฝันร้ายได้นั่นเองนะครับ
1: เรื่องบนเตียง
2: ป้าข้างบ้าน
1: บุพการีที่เคารพ
2: รับลมคมไทย
1: เอาดีเข้าตัว
2: จันเจ้าขา
1: เกษตรเงินล้าน
2: ช่างประจำบ้าน
1: อังกฤษติดปาก
2: ฟังจีนไปด้วยกัน
1: และคนคุยข่าวพอดแคสต
2: ์11รายการใหม่ให้หน้าฟังทั้งนั้น
3: แล้วจะฟังได้ทางไหนเนี่ย
2: ก็เปิด YouTube แล้วไปฟังที่ช่อง PRD7 Podcast เริ่ม1สิงหาคมเป็นต้นไปต้องติดตามฟังให้ได้นะทุกคน
1: เรื่องดีๆ

0: ครับก็นำเสนอกันมาขนาดนี้แล้วนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของฝันร้ายแล้วเทคนิคการปรับห่วงจุ้ยในห้องนอนนะฮะเพื่อเราเจอแต่พลังงานด้านบวกพลังงานดีๆไม่ใช่เจอแต่พลังงานด้านลบซึ่งมันก็จะทำให้ส่งผลกระทบต่อเราได้และถ้าเกิดเราฝันร้ายบ่อยๆฝันร้ายเรื่องเดิมๆมันก็จะส่งผลต่อสุขภาพจิตสุขภาพใจได้และถ้าเราฝันร้ายแล้วตื่นตอนกลางคืนแล้วเรานอนไม่หลับมันก็จะส่งผลให้เราพักผ่อนไม่เพียงพอหลายคนครับบอกแล้วฝันร้ายแบบไหนล่ะที่ถือว่าเริ่มหนักแล้วนะอาจจะต้องไปพบแพทย์นะครับทางการแพทย์บอกว่าฝันร้ายบ่อยกว่า 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์และรบกวนการนอนหลับบางคนเป็นคนหลับง่ายไงฝันร้ายฝันตื่นแต่สักพักก็หลับต่อกลนกรอกคลอกอันนี้ก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่า1สัปดาห์7วันเนี่ยฝันร้ายสัก2ครั้งแล้วปรากฏว่าเรานอนไม่หลับละตื่นมาตอนกลางคืนต้องมานั่งไถมือถือเงี้ยมันจะส่งผลอันนี้ถือว่าเริ่มถี่เกินไปการสะดุ้งตื่นกลางคืนจากฝันร้ายแล้วไม่สามารถหลับต่อได้อันนี้ก็แน่นอนฮะเริ่มส่งผลกระทบต่อร่างกายละเพราะจะทำให้เราเนี่ยพักผ่อนไม่เพียงพอบางคนเขาบอกว่าเวลาฝันร้ายแล้วตื่นเนี่ยจะมีอาการใจเต้นแรงเหงื่อออกหายใจเร็วอันนี้ถือว่าแบบเหงื่อออกมากอันนี้ก็จริงๆอย่างผมเนี่ยฝันร้ายก็ไม่เคยถึงขนาดเหงื่อแตกนะแต่ถ้าใครมีอาการแบบนี้แสดงว่ามีอาการวิตกกังวลนะจากฝันร้ายบางคนเนี่ยถึงขนาดว่าพอฝันร้ายบ่อยๆเนี่ยกลัวการนอนเนี่ยมันมีอาการทางการแพทย์นะกลัวการนอนเพราะกลัวว่าเวลาหลับไปแล้วเนี่ยจะฝันร้ายอีกไม่อยากเจอฝันร้ายเรื่องเดิมๆนะครับและสำหรับบางคนที่ฝันร้ายเนี่ยเริ่มกระทบต่ออารมณ์ต่อสมาธิและต่อการใช้ชีวิตเช่นฝันร้ายเรื่องนี้แล้วกลัวมันจะเกิดขึ้นจริงเห็นไหมฮะคือวิตกกังวลมากจนเกินไปเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะคือคนเราเนี่ยมันบางคนเจอฝันร้ายแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ซีเรียสแต่บางคนเขาซีเรียสมันก็มีและบางคนเนี่ยอาจจะวิตกกังวลมากจนเกินไปมันก็จะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันนะครับและบางคนเนี่ยพอฝันร้ายบ่อยๆเนี่ยก็รู้สึกนะครับเหนื่อยล้าเพราะว่าพักผ่อนไม่เพียงพอประกอบกับถ้าเกิดว่ามีประวัติโรคซึมเศร้าโรคเครียดเรื้อรังนะครับแล้วก็ให้คนรอบข้างนะโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดสามีภรรยาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่นอนอยู่ด้วยกันต้องสังเกตว่าถ้าเกิดว่าเวลาเราหลับนอนแล้วเนี่ยนะครับเรามีการเคลื่อนไหวผิดปกติมีการละเมอมีการตะโกนดังๆบ่อยๆอันเนี้ยอันนี้ก็ควรอาจจะต้องไปพบแพทย์ได้เหมือนกันคือบางคนเนี่ยละเมอเนี่ยฝันร้ายแล้วก็ตีอกชกตัวผมเนี่ยเจอภรรยาเนี่ยฝันร้ายแล้วก็ต่อยผม อันนี้สร้างความบาดเจ็บให้กับเราแต่นี่ก็ครั้งเดียวนะครับเนี่ยถ้าคนฝันร้ายแล้วตะโกนลั่นบ้านบ่อยๆแล้วก็เคลื่อนไหวผิดปกติขณะนอนพอฝันร้ายมากแล้วก็แบบพลิกตัวเอี้ยวตัวบิดไปจนมันจะส่งผลต่อกล้ามเนื้อต่อร่างกายได้อันนี้ถือว่าเริ่มรุนแรงก็ไปพบแพทย์ได้นะเขามีอาการประเมินคือจริงๆแพทย์เนี่ยเขามีเครื่องไม้เครื่องมือเขาตรวจได้เลยว่าเวลาเรานอนเนี่ยวงจรการนอนของเราเนี่ยเป็นยังไงเราหลับเราตื่นกี่ครั้งเวลานอนหรือเราหยุดหายใจกี่ครั้งเวลาเรานอนเขาตรวจได้หมดนะเรื่องคุณภาพการนอนเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหานะก็ไปพบแพทย์นะครับจะได้ให้แพทย์วินิจฉัยนะครับเพราะอย่างที่บอกครับว่าเรื่องการนอนหลับเรื่องการนอนเนี่ยเป็นถือว่าเป็นการพักผ่อนที่ร่างกายเนี่ยต้องการที่สุดคนเราเนี่ยถ้านอนหลับไม่สนิทมีปัญหาเกี่ยวเรื่องการนอนมันจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับนี่แหละครับข้อมูลที่นำมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการปรับฮวงจุ้ยเพื่อเราไม่ฝันร้ายนี่เพราะว่า EP ก่อนหน้านี้ทำเกี่ยวเรื่องการปรับฮวงจุ้ยในห้องนอนแล้วปรากฏมีคนสนใจกันเยอะนะครับมีคนติดตามรับฟังรับชมกันเยอะเพราะฉะนั้นก็เอาอีกสัก EP นึงนะครับปรับฮวงจุ้ยเพื่อเราเนี่ยไม่ฝันร้าย นะครับท่านผู้ฟังก็กลับมารับฟังรายการต่างๆนะครับของ PRD 7 Podcast ได้นะทาง YouTube PRD 7 Podcast ส่วนเรื่องบนเตียงกับผมในหมอนข้างเนี่ยก็จะมามี EP ใหม่ๆทุกวันจันทร์2ทุ่มช่วงนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD 7 Podcast
2: และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชลบุรี 99.75 MHz
1: สวทระยอง 91.75 MHz
2: สวทจันทบุรี 90.25 MHz
3: สวทตราด 92.75 MHz
2: และสวทสระแก้ว 103.25 MHz
4: เรื่องดีๆมีทุกวัน
5: แค่ฟัง PRD7 Podcast

ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังก็ต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะทาง FM 92.5 MHz กับดิฉันแสงระวีสุโมทาและคุณลลักษณ์จันเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณลลักษณ์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณแสงระวีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะ
1: ค่ะก็มาในวันที่ชุ่มฉ่ำนะแต่ว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยดูแบบโอ้โห
2: ญี่ปุ่น
1: คือเป็นอะไรที่แบบน่าตื่นตาตื่นใจ
2: เมื่อสักครู่นะคะเพิ่งจบไปหมาดๆนะคะ
1: ก็คือพิธีเปิด
2: เอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นนะคะที่ต้อนรับทั้ง46ชาติชิงชัยกันนะคะก็เป็นที่เขาจัดที่นาโกย่าโอ้ยอาทิตย์ที่แล้วดิฉันยังอ่านข่าวคุณพรศิริอยู่เลยว่านาโกย่านี่ก็โดนพายุไปนะก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ย
1: เขาเจอภัยธรรมชาติบ่อย
2: ใช่นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าประสบปัญหาเกี่ยวเรื่องของที่พักนักกีฬาด้วยไม่เพียงพอ
1: เขามี
2: การคาดการณ์ว่าจะมีแค่12,000แต่ความจริงแล้วเนี่ยคือ 15,000 แล้วเขาไม่ได้สร้างใหม่ไงใช่ไหมคะทีเนี้ยบางส่วนเนี่ยเขาก็ต้องไปหาที่ห่างแบบเป็นชั่วโมงแล้วนะแล้วถึงจะแบบมีที่พักหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องนั่งรถไฟเข้ามาอีกอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ก็ยิ่งเรียกว่ายิ่งใหญ่ตะการตาสมความร่ำลือสมการรอคอย
2: สมการรอคอยกับพิธีเกิดพิธีเปิดเมื่อสักครู่นะคะ
1: ก็เปิดมาแล้วอ่ะนะคะแต่ว่าที่สำหรับประเทศไทยเองเนี่ยรู้สึกว่าที่อาจจะตื่นตาตื่นใจเหมือนกันอันนี้เป็นการตื่นตาตื่นใจของชาวญี่ปุ่นก็คือในเรื่องของชุดนั่นเองนะชุดกีฬาในบ้านเรานะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่หลายคนก็ชื่นชอบเนาะในชุดที่แบบมันทันสมัยมันไม่เหมือนกับชุดของ
2: คราวที่แล้ว
1: คราวที่แล้วที่ผ่านมานะคะใช่ค่ะก็จริงๆต้องบอกว่าการแข่งกีฬาในครั้งนี้เนี่ยนะก็จัดที่ญี่ปุ่นนะในส่วนของประเทศไทยเองสำหรับการจัดงานที่ประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้เนี่ยของไทยเองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวดีนาดีรัตนราชกัญญาก็ทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบนะคะรวมถึงเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3แบบด้วยนะคะโดยภายในงานยังมีการสาธิตกระบวนการสร้างสรรค์เครื่องประดับไทยโบราณแล้วก็งานช่างฝีมือไทยไม่ว่าจะเป็นการพันดิ้นนะคะหรือว่าการปักสะดึงกึ่งไหมนะคะปักสะดึงกึ่งไหมนะคะแล้วก็งานเครื่องเงินเครื่องทองรวมถึงผ้าไหมทอลายมงคลนะคะก็เป็นการถ่ายทอดคุณค่าหัตถศิลป์ไทยในมิติร่วมสมัยด้วยนะคะซึ่งในเรื่องนี้เองเนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคุณสบิดาไทยเศรษฐก็ออกมาบอกเลยทีเดียวนะว่าการจัดงานครั้งนี้ก็นับเป็นครั้งที่2แล้วของการที่จะเผยแพร่ชุดไทยพระราชนิยมแล้วก็เสื้อพระราชทานซึ่งเป็นชุดประจำชาติของประเทศไทยหลังจากที่ครั้งแรกมีการนำไปเสนอชุดไทยที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะปีนี้นี่แหละนะคะทางรัฐมนตรีสบิดาบอกว่าการจัดงานที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยต้องบอกเลยทีเดียวค่ะว่าได้รับความสนใจจากชาวญี่ปุ่นจำนวนมากเลยทีเดียวเนื่องจากว่ามันมีความเชื่อมโยงในเรื่องของแฟชั่นด้วยนะแล้วก็เป็นการใช้วัฒนธรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นซึ่งไม่ว่าจะเป็นไทยหรือญี่ปุ่นเนี่ยต่างก็มีชุดประจำชาติเป็นอัตลักษณ์ของตนเองอยู่แล้วนะคะซึ่งสิ่งที่ชาวญี่ปุ่นเขาให้ความสนใจอย่างมากคือการนำเอาผ้าไทยเนี่ยคุณลักษณ์มาตัดเย็บเป็นชุดกิโมโน นะเช่นฉลองพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญานะซึ่งก็เป็นการนำเสนอผ้าไทยในอีกรูปแบบนึงเหมือนกันนะคะแล้วก็รัฐมนตรีวัฒนธรรมบอกว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยนี่อยู่ระหว่างการผลักดันชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือแล้วก็แนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติอะนะคะเพื่อที่จะเสนอต่อองค์การยูเนสโกนะเพื่อที่จะพิจารณาให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ปลายปีนี้เลยนะคะก็การจัดงานครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะในการที่จะสืบสานองค์ความรู้แล้วก็งานช่างฝีมือรวมถึงอัตลักษณ์ไทยพร้อมที่จะต่อยอดชุดไทยในฐานะมรดกที่มีชีวิตสู่เวทีโลกอย่างยั่งยืนเนี่ยนะก็เราเตรียมที่จะเสนอยูเนสโกอีกครั้งหนึ่งแล้วในเรื่องของชุดไทยนะ
2: ใช่ค่ะซึ่งตั้งแต่วันที่17-18ที่ผ่านมาก็คือเขามีการจัดนี่แหละชุดไทยโนเลจนะคะเหมือนจัดแฟชั่นโชว์ด้วยเอาชุดผ้าไทยไปตัดชุดเป็นชุดกิโมโนอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าโอ้โหได้รับความ
1: นิยม
2: มากคือคนเข้าไป
1: ให้
2: ความสนใจเข้าไปดูมากมายเลยจริงๆคือภายในงานเนี่ยนอกจากมีแฟชั่นโชว์แล้วเขามีสาธิตกระบวนการด้วยเนาะกับเรื่องของการทำต่างๆในโอ้โหก็คือเนี่ยแหละก็ได้ไปเปิดในงานสำคัญแล้วเดี๋ยวเราก็รอลุ้นเกี่ยวเรื่องของการที่เราผลักดันเสนอต่อยูเนสโกด้วยว่าจะเป็นยังไงนะคะ
1: ปีนี
2: ้ค่ะ
1: นะคะแล้วก็เดี๋ยวรอเชียร์
2: มีหลายอย่างเลยเขาบอกว่ากกท.ก่อนหน้านี้เหมือนจะบอกว่าเขาคาดหวัง15เหรียญทองนะนะคะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็น
1: มีถ่ายทอดอยู่รู้สึกจะช่องโมโนมั้งช่องโมโนแล้วก
2: ็มี PPTV มั้ยคะ
1: มี
2: NBT แล้วก็ AS Play อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมาด้วยแต่ว่าก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าที่นาโกย่าเนี่ยมีพายุเข้าไปแล้วรอบนึงมันจะเข้ามีอีกสิ
1: วัน
2: ที่21นี้
1: ก็ว่าเราก็ยังแบบ
2: 21วันจันทร์เนี่ยวันจันทร์เนี่ยนะที่พายุจ่อจะถล่มเอเชียนเกม21นี้โอ้โหตอนนี้เนี่ยฝ่ายจัดก็เตรียมรับมือกันเพราะว่าหวั่นที่จะกระทบในเรื่องของการแข่งขันนะคะต้องบอกว่าอากาศเร็วแล้วกำลังจะเข้าช่วงเปิดฉากพิธีการแข่งขันนี่แหละค่ะหลังจากมีความเป็นไปได้ที่เขาเรียกว่าพายุไต้ฝุ่น
1: อ
2: ่ะมันจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ชายฝั่งจังหวัดไอจีนั่นคือที่จัดงานพอดีเลยก็จะอาจจะส่งผลกระทบกับการแข่งขันในช่วงแรกนิดหนึ่งนะคะอันนี้ขนาดญี่ปุ่นนะก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่าการแข่งขันบางกีฬาเขาก็ได้เริ่มไปบ้างแล้วอย่างเช่นไทยวอลเล่เล่นแต่16-17-18เนาะที่ผ่านมานะคะแล้วก็ฟุตบอลบาสเกตบอลก็เล่นไปเมื่อเช้านี้ด้วยนะคะก็แข่งขันไปแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อไปทีนี้กลับมาดูพายุที่บ้านเรากันบ้างแสงระวีไม่ยิ่งหย่อน
1: ญี่ปุ่นเจอบ้านเราก็หนักอยู่เหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเป็นฉบับที่10แล้วนะคะเรื่องของการเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากอันนี้ทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวนะก็เตือนว่าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากก็ยาวไปจนถึงวันที่20กันยายนทีเดียวนะคะก็คืออ้าววันพรุ่งนี้ก็คือจริงๆมันช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตกหนักมาตลอดนะช่วงเวลาราชการเลย
2: เลิกงานสงสารพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดมากค
1: ่
2: ะ
1: แล้วรถก็ติดมากมากนะคะก็เดี๋ยวอาจจะมีพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะคะก็ออกมาเตือนทะเลอันดามันก็มีคลื่นสูงเหมือนกันนะคะก็เตือนเรือเล็กก็ควรจะงดออกจากฝั่งนะคะมีฝนกันทั่วทั้งกทม.ปริมณฑลนะกทม.ปริมณฑลเนี่ย80เลยทีเดียวนะ 80% นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าช่วงวันที่19-20ก็คือวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้เนี่ยประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะคะอันนี้ในส่วนของฝนนะทางทะเลอันดามันตอนบนก็มีกำลังค่อนข้างแรงก็จะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยทีเดียวนะครับก็เตือนกันก่อนว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นประชาชนก็ควรที่จะวางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางในช่วงนี้นะเพราะไม่งั้นอาจจะเจอกับปัญหาฝนฟ้าตกนี่คือถ้าเกิดว่ามันระบายไม่ทันอ่ะนะน้ำท่วมขังอะไรอย่างนี้นะคะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้เป็นแทบจะทุกภาคนะภาคใต้ก็มีนะคะไล่เรียงจากภาคใต้ภาคเหนืออย่างเงี้ยที่หล่มสักที่คุณสารวิทย์บอกไปโหตกคือแบบ ชาวบ้าน300ครัวเรือนอ่ะตอนเนี้ย
1: น้ำ
2: ป่าก็มาที่หล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะมาตั้งแต่เช้าตรู่เลยล่ะชาวบ้าน300ครัวเรือนก็ได้รับผลกระทบไปลำพูนก็ตกหนักหนักจนถึงดินซุดเลยนะบางที่เนี่ยโรงรถถล่มอ่ะคุณผู้ฟังจักรยานเนี่ยถูกซัดไปเลยแรงขนาดไหนนะคะก็โหคือหลากหลายที่นะคะแล้วตอนนี้ใครที่กำลังจะไปเที่ยวอุทยานเช็คหน่อยตอนนี้หลายอุทยานเขาปิดแล้วนะ
1: เนี่ยที่ดอยอินทนนท์ประกาศปิดนะเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวนะคะแล้วก็น้ำตกแม่ยะแล้วก็ปิดชั่วคราวนะคะหลังจากที่เกิดฝนตกหนักแล้วก็น้ำป่าไหลหลากเลยทีเดียวนะคะในเพจอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เนี่ยเขาออกประกาศเตือนเรื่องของไม่ใช่ประกาศเตือนประกาศแจ้งเลยทีเดียวว่าปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานเป็นการชั่วคราวนะเพราะว่ามีฝนตกหนักต่อเนื่องนะในพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะเกิดความเสี่ยงต่อการที่เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็สภาพพื้นที่เนี่ยอาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ที่เข้าชมได้นะคะก็ปิดชั่วคราวไปนะโดยเฉพาะน้ำตกแม่ยะ
2: ต่อเนื่องกันเลยอันนั้นทางภาคเหนือเนา
1: ะ
2: ทีนี้ภาคใต้ค่ะอุทยานแห่งชาติศรีพังงาประกาศปิด4แหล่งท่องเที่ยวชั่วคราวหลังจากฝนตกหนักคุณผู้ฟังก็เสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเช่นกันนะคะก็ปิดตั้งแต่วันที่18 19 20นี้นะคะเป็นแบบชั่วคราว4สถานที่ท่องเที่ยวในอุทยานมีอะไรบ้างคือน้ำตกตำหนังน้ำตกตนเด้งน้ำตกสวนใหม่แล้วก็ตรงวังปลาพลวงนะคะนี่ก็ให้งดไปก่อนนะคะแล้วก็ซึ่งอุทยานแห่งชาตินี้เราอาจจะไม่ค่อยได้ยินกันแต่ถ้าเกิดเรามักจะไปเหมือนเป็นน้ำตกไงแต่มันอยู่ภายใต้อุทยานนี้ก็คืออยู่ที่จังหวัดพังงาค่ะอำเภอคุระบุรีนั่นเองนะคะก็ใครจะเดินทางไปเนี่ยก็ให้ระมัดระวังกันด้วยภาคใต้ไม่ใช่แค่ที่พังงาคุณฟังตอนนี้ปอพอกำลังสั่งให้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพังงากระบี่ที่พังงาเขาบอกว่ามันมีความเสี่ยงที่จะมีความเสี่ยงต่อเนื่องอะนะคะหลังจากที่เริ่มที่จะมีฝนตกหนักในแล้วก็มีเรื่องของมวลน้ำจากอำเภอกะปงอะไรเงี้ยนะคะไหลเข้าสู่คลองตะกั่วป่าโคกเคียนอะไรเงี้ยก็เลยมีการเฝ้าระวังขณะนี้เองที่จังหวัดกระบี่ก็เกิดฝนตกหนักมากที่เทือกเขาพนมเบญจาค่ะนะคะแล้วทำให้น้ำเนี่ยมันไหลเร็วด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็ตอนนี้เนี่ยท่านผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะหรือกรุงเทพเองก็ตามเซลบอร์ดแคสต
1: ์
2: มันมีแจ้งเตือนนะใครอยู่ในพื้นที่ไหนอย่างไรนะอย่างเช่นที่กระบี่พังงาเนี่ยตอนนี้เขาก็ได้อย่างเช่นกระบี่เองเนี่ยเขาทางกรมปภก็ได้ส่งเซลบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนตรงลุ่มต่ำริมคลองเนี่ยให้ทราบแล้วนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยน้ำเริ่มลดลงแล้วล่ะถ้าหากว่าฝนคือภาคใต้อะท่วมไวแรงไวแต่ลงเร็วนะคะถ้าถามว่าเข้าสู่ภาวะปกติเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนึงเหมือนกันนะคะเมื่อสักที่เนี่ยที่สุราษฎร์ก็เหมือนกันผู้ว่าราชการจังหวัดถึงขั้นจะต้องลงไปพื้นที่เลยนะคะ
1: ไปประกอบการด้วยตัวเอง
2: ถูกนะคะก็มีความกังวลแหละว่ามันจะเกิดอะไรอย่างไรนะเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยก็สุราษฎร์ฝนตกหนักด้วยบางสถานที่เนี่ยก็คือตรงแถวเขาศกเองเนี่ยตอนนี้ต้องเริ่มอพยพนักท่องเที่ยวแล้วเหมือนกันทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเลยนะคะที่คลองศกนะคะที่สุราษฎร์ธานีคือตอนนี้บางพื้นที่บางจุดเนี่ยรถเล็กไม่สามารถผ่านได้คุณผู้ฟังก็มีน้ำท่วมขังนะคะ
1: อ
2: ่ะแล้วก็ไปดูอีกที่หนึ่งใกล้ๆเลยตอนนี้ใครอยากไปแคมปิ้งเนี่ยมวกเหล็กสระบุรีภาคกลางใกล้ก็มาขึ้นใหม่นิดนึงนะมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเนี่ยหลังจากฝนตกหนักเนี่ยน้ำหลากท่วมบ้านเรือนเหมือนกันนะคะเส้นทางจราจรก็ติดขัดด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะคือตอนนี้จะเดินทางไปไหนยังไงเนี่ยต้องดูเลยคือช่วงนี้บางทีเนี่ยเขาแบบบางคนเนี่ยเริ่มลาพักร้อนอ่ะคุณสามีช่วงปลายปีอะไรเง
1: ี้
2: ยแล้ว
1: คือ
2: ปิดปีงบอะไรเงี้ยมันวันลาเหลือก็ลาจะไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็ดูหน่อยละกันว่าที่ไหนมันเป็นอย่างไรมันยังไม่ใช่แบบหน้าไฮซีซั่นเนาะมันคือช่วงหน้าพายุอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: คือต้องระมัดระวังกันเลยทีเดียวก็ย้อนไปที่เพชรบูรณ์นิดนึงเขาบอกว่าระลอก3แล้วนะครั้งนี้เนี่ยเจอน้ำป่าทะลักท่วมเนี่ยนะที่ปากช่องเนี่ย ระลอก3แล้วทำให้ประชาชน300กว่าหลังคาเรือนได้รับผลกระทบอ่ะนะคะแล้วก็แม่น้ำป่าสักก็ล้นตลิ่งอยู่ตลอดแล้วก็เรียกว่าตอนนี้ต้องเตือนเลยทีเดียวประชาชนในพื้นที่ที่บริเวณเสี่ยงเหล่านี้เนี่ยต้องจับตากันอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าไม่ต้องหลับต้องนอนกันแล้วอ่ะนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ไม่รู้ว่าจะเจอกันตอนไหนนะคะ
2: ใช
1: ่ส่วนที่น่านเนี่ยน่านเนี่ยปรากฏว่าทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ไปดูนะคะก็คือในส่วนของคุณเจเสศไทยเศษนะก็ลงพื้นที่ไปติดตามผลกระทบจากเหตุดินทรุดแล้วก็รอยแตกแยกนะคะอันนี้ก็ทำให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบด้วยเหมือนกันโรงเรียนก็ได้รับผลกระทบกันหมดนะคะก็มีการสนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องของสาธารณูปโภคต่างๆ
2: น้ำประปาดื่มได้
1: ใช่นะก็คือถ้าเกิดว่าดินสไลด์มันจะบ่อยด้วยละสิตอนนี้เน
2: า
1: ะเพราะว่าฝนมันตกหนักไงพอตกหนักเนี่ยดินที่อยู่บนภูเขาเนี่ยมันก็สไลด์ลงมา
2: สัปดาห์หน้าดิฉันถูกให้ไปบรรยายที่เชียงรายด้วยนะก
1: ็
2: ต้องไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันนะไปต่อยอดจากที่เคยไปช่วยเรื่องของดินโคลนถล่มตอนนั้นไว้เหมือนกันคุณฟังคือตอนนี้มูลนิธิชาต่างชาติเองเขาก็ให้ความสนใจแล้วก็มาช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องด้วยแต่ประจวบเหมาะกับเหมือนมีข่าวแว่วๆว่าครม.เองก็จะไฟเขียวเกี่ยวเรื่องของประกันภัยพิบัติแห่งชาติใช่ไห
1: ม
2: ที่เขาเตรียมไว้หนึ่ง
1: ที่ห้าหมื่นใช่อันนี้คือน่าจะมีแน่นอนละค
2: ่ะนี่เขาบอกเลยเนี่ยตามคณะรัฐมนตรีนะคะ
1: ท่วมเท่าไหร่จากลมพายุเท่าไรจากแผ่นดินไหวอะไรอย่าง
2: น
1: ี้
2: ใช่นะก็คณะรัฐมนตรีจะมีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณ 15,500 ล้านบาทจัดทำนี่เลยระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติค่ะคุณผู้ฟังเขาต้องการที่จะยกระดับมาตรฐานมาตรการเชิงรุกนะคะเปลี่ยนจากเดิมที่เน้นจะตั้งรับไงเกิดเหตุเยียวยาอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เขาจะทำงานแบบบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าละเพื่อที่จะรองรับกับสถานการณ์ภัยพิบัตินะคะที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นสำหรับงบประมาณ 11,500 ล้านบาทในครั้งนี้เนี่ยแน่นอนจะพาก็เป็นกระทรวงมหาดไทยเนาะที่เป็นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเป็นผู้เสนอนั่นเองนะคะก็จะมีการทำอะไรบ้างล่ะซื้อประกัน
1: ค่ะ
2: ซื้อประกันภัยคุ้มครองประชาชนนะคะ3ประเภทคืออุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวซึ่งจะมีผลเริ่มตั้งแต่เดือน1ตุลานี้แล้ว
1: ค่ะ
2: นะคะก็คือต้นปีงบประมาณ

0: เรียนฟรีต้องเรียนฟรีจริงไม่ผลักภาระค่าใช้จ่ายให้ครอบครัว 2. เด็กทุกคนต้องเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม 3. ลดงานเอกสารคืนเวลาให้ครูได้สอน 4. ผู้เรียนและผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วม 5. เปิดทางให้นักเรียนตามความถนัดไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกคน 6. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ 7.ให้โรงเรียนมีความคล่องตัวปรับการจัดการศึกษาให้เหมาะกับบริบทของตนเองแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือสิ่งที่เขียนไว้ในกฎหมายต้องเกิดขึ้นจริงในห้องเรียนวันที่19กันยานี้จะมีเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างกฎหมายฉบับนี้เพราะอนาคตการศึกษาไทยไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับทำเนียบข่าวสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐลงนามบังคับใช้กฎหมายคว่ำบาตรรัสเซียฉบับใหม่เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียจากการที่รุกรานยูเครนโดยมุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมพลังงานและการทหารของรัสเซียรวมถึงกองเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซียที่ใช้หลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรเพื่อตัดแหล่งรายได้ที่รัสเซียนำไปใช้ทำสงครามกฎหมายดังกล่าวยังเรียกเก็บภาษีสินค้าจากประเทศคู่ค้ารายใหญ่ของรัสเซียและมอบอำนาจให้ประธานาธิบดีทรัมป์ในการกำหนดมาตรการทางภาษีซึ่งอาจยังมีผลบังคับใช้แม้จะหมดวาระในการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วก็ตามทำให้เกิดความกังวลว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาจใช้อำนาจจากกฎหมายดังกล่าวขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศอื่นในอนาคตด้วยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากลุ่มองค์กรชนพื้นเมืองและภาคประชาสังคมในจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกของอินโดนีเซียยื่นฟ้องประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกล่าวหาว่ารัฐบาลอินโดนีเซียละเลยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นซ้ำทุกปีซึ่งขณะนี้อินโดนีเซียกำลังเผชิญไฟป่ารุนแรงที่สุดในรอบ11ปีและอาจลุกไหม้ต่อเนื่องไปถึงเดือนพฤศจิกายนนี้โดยการพิจารณาคดีครั้งแรกจะมีขึ้น7ตุลาคมนี้ทั้งนี้เมื่อปี2559มีประชาชนเคยยื่นฟ้องประธานาธิบดีโจโกวิโดโดของอินโดนีเซียในขณะนั้นพร้อมกับรัฐมนตรีและรัฐบาลท้องถิ่นจากการรับมือเหตุไฟป่าในปี2558แม้ศาลชั้นต้นตัดสินให้ฝ่ายผู้ฟ้องเป็นผู้ชนะคดีแต่ต่อมาศาลสูงสุดกลับคำตัดสินในปี2565หลังรัฐบาลอินโดนีเซียยื่นขอให้ทบทวนคดีดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึง20กันยายน2569ฉบับที่10ในช่วงวันที่19ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคกลางและภาคใต้ทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพัดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออก

0: ังช่วง 19-20 กันยายน 2569 พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณกาญจนบุรีราชบุรีและอุทัยธานีภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้นำขึ้นเต็มที่เวลา 20:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร13เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:50 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง29เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
1: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจังหานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
1: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
3: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการช่องทางทำกินข้าวแกงข้าวแกงจ้า
1: ไม่ต้องพูด3กิโลร้อย
2: รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าครอบจักรวาลทางนี้ครับ
1: ผลไม้สวยไม่สวยไม่ขายส้มก็มีนะจ๊ะว้าว

0: ทำกินรวยรวยรวย
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่องทางทำกินค่ะรายการที่นำไอเดียในเรื่องของการประกอบอาชีพต่างๆนะคะมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันผ่านทางวิทยุนะคะสถานีอ่าวไทยบุรพาเพื่อให้ท่านผู้ฟังนั้นเก็ตไอเดียนะคะคือได้ไอเดียนะคะได้แนวคิดเพื่อนำไปต่อยอดประกอบอาชีพนะคะค่ะสำหรับวันนี้เรามีเรื่องของการเลี้ยงปลานวลจันทร์แล้วก็มีวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จนะคะในจังหวัดระยองนะคะชุมชนขดหินเขาไผ่นะคะที่มีการรวมกลุ่มกันแล้วก็สร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชนมาฝากท่านผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันนะคะสวัสดีค่ะเรามาอยู่ที่กลุ่มเลี้ยงปลานวลจันทร์จังหวัดระยองนะคะอยู่ที่ตั้งอยู่แถวไหนคะ
2: ค่ะอยู่อำเภอแกลงค่ะอยู่แถวปากน้ำประแสเลยค่ะ
1: อืมค่ะคือจุดเริ่มต้นนะคะของการเลี้ยงปลานวลจันทร์นี้เพราะอะไรนะคะ
2: ก็ถ้าย้อนไปก็คือเมื่อหลายปีก่อนนะแต่กุ้งประสบปัญหาเลี้ยงยากนะคะเราก็เลยหันไปหาสัตว์น้ำตัวอื่นมาลองเลี้ยงแทนก็เลยไปรู้จักกับปลานวลจันทร์ทะเลค่ะซึ่งเราก็เลยลองเอามาเลี้ยงดูก็เลยปรากฏว่ามีตลาดมีการตอบรับที่ดีแล้วก็ทางประมงเองก็มีการส่งเสริมให้แปรรูปด้วยค่ะ
1: อืมค่ะปลานวลจันทร์ทะเลนี่ลักษณะเป็นอย่างไรคะ
2: เกล็ดเขาจะเป็นสีเงินค่ะตัวยาวๆนะคะแต่เป็นปลาตระกูลกินพืชซึ่งปลาเขาจะเล็กแล้วเหมือนกับเขาก็จะแบบกินสาหร่ายกินแพงต้นในน้ำก็เหมือนกับบำบัดน้ำไปด้วยในตัวค่ะ
1: ค่ะปลานวลจันทร์ทะเลค่ะระยะเวลาการเลี้ยงนะคะแล้วก็จะจับนี่ใช้เวลานานไหมคะ
2: ก็อยู่ประมาณ8เดือนถึงปีนึงค่ะเราเลี้ยงแบบปล่อยธรรมชาติไม่ได้เร่งอาหารหรือว่าอัดอาหารให้เขาโตเร็วขนาดนั้นค่ะ
1: อืมค่ะค่ะการเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลนี่ให้อาหารอะไรบ้างคะ
2: ถ้าจะเสริมอาหารก็จะเน้นเป็นอาหารปลากินพืชอย่างพวกอาหารปลานิลปลาดุกอะไรเงี้ยได้ค่ะก็คือเสริมเขาได้นิดหน่อยค่ะไม่มีปัญหาเขาก็จะมีการเติบโตที่เร็วกว่าการปล่อยเลี้ยงธรรมชาติ
1: อืมถ้าเสริมอาหารใช่ไหมคะ
2: ค่ะถ้าเป็นอาหารเม็ดทั่วไปเลยตามท้องตลาดที่มีจำหน่ายอยู่
1: อืมค่ะนี่คือปลาเงินจันทร์นะคะค่ะแล้วได้ทราบว่ามีการสนับสนุนจากทางกรมประมงใช่ไหมคะที่จะให้มีการแปรรูปด้วย
2: ใช่ค่ะมีมาถ่ายทอดการถอดก้างปลานวลจันทร์แล้วก็แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกหลายๆตัวค่ะ
1: ค่ะยังเป็นปลานวลจันทร์ตากแห้งนี่ก็มีใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะเป็นแดดเดียวก็ทำค่ะมีการทำลมฟานมีแดดเดียวมีต้มเค็มต้มกระเทียมเนี้ยค่ะมีแปรรูปเป็นหลากหลายค่อนข้างพอสมควรเนี่ยค่ะ
1: อืมค่ะค่ะอย่างการแปรรูปปลานวลจันทร์นะคะต้องใช้เวลาตากแดดนานไหมคะ
2: ถ้าอย่างตัวที่ทำเป็นปลาแดดเดียวนะคะทางกรมประมงเขาก็มาช่วยเครื่องมือมาสนับสนุนเป็นโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งปรากฏทำให้เราใช้เวลาตากแค่วันเดียวเขาก็แห้งได้ที่และสีสวยแล้วก็สะอาดด้วยเราไม่ต้องไปตากข้างนอกกลัวมาลงแมลงฝุ่นหรืออะไรพวกนี้อีกนะคะ
1: อืมค่ะโอ้วันเดียวก็ดีเหมือนกันนะคะคือรวดเร็วดี
2: ใช่ค่ะ
1: อ
2: ๋
1: อใช้พลังงานแสงอาทิตย์ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะแต่ก็ต้องดูด้วยใช่ไหมคะว่าแดดมีหรือเปล่าวันนั้นน่ะถ้าจะทำถูกไหมคะ
2: ถูกค่ะ
1: อืมค่ะค่ะแต่ว่าก็สามารถจะทำได้ทุกฤดูใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะเพราะว่าอย่างจังหวัดระยองของเรานี่เป็นบางวันนะที่มีฝนเนาะไม่ได้ไปตกทุกวันนะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะนอกจากเลี้ยงปลานวลจันทร์แล้วมีเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นบ้างไหมคะปลาชนิดอื่น
2: ถามว่าปลาชนิดอื่นเคยเลี้ยงไหมมีค่ะเป็นเขาเรียกปลาขยั่งกงหรืออีกงบ้านเราอะค่ะอันนี้ก็เคยลองเลี้ยงซึ่งก็เป็นของลูกพันธ์ทางประมงสนับสนุนมาให้ทางเราลองทดลองเลี้ยงซึ่งก็ได้ผลแล้วก็ตอบรับดีแล้วก็มีการจำหน่ายตามตลาดนัดชาวบ้านเราก็จะเป็นชาวบ้านที่นิยมบริโภคเลยโดยเฉพาะ
1: ค่ะถ้าอย่างเราเลี้ยงปลานวลจันทร์แล้วเราจะมาเลี้ยงปลาซิวปลาอะไรอย่างนี้ด้วยได้ไหมคะ
2: ต้องดูว่าพื้นที่อ่ะเป็นพื้นที่ที่เป็นน้ำเค็มขนาดไหนแต่คืออย่างนวลจันทร์นะคะข้อดีของเขาคือเขาเป็นปลาทะเลก็จริงนะคะแต่ว่าเขาอยู่ได้ทั้งน้ำจืดน้ำเค็มน้ำกร่อยเพราะฉะนั้นเขาจะมีการปรับตัวได้ไม่ว่าภาวะของแต่ละพื้นที่จะมีความเค็มมากน้อยแตกต่างกันเขาก็อยู่ได้แต่ถ้าจะเป็นเลี้ยงพวกปลาซิลที่เป็นปลาน้ำจืดก็ต้องรู้ว่าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่น้ำออกค่อนข้างจืดไหมหรือเค็มน้อยไหมอันนั้นก็อาจจะเลี้ยงร่วมด้วยได้ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะในช่วงนี้ขอนำบทเพลงนะคะน้ำพริกปลาทูที่ขับร้องโดยคุณสามารถพยัคฆ์อรุณมาให้ผู้ฟังได้ฟังเนื่องจากว่าเพลงที่แต่งเกี่ยวกับปลานวลจันทร์ยังไม่มีนะคะฟังน้ำพริกปลาทูไปก่อนเป็นเพลงสนุกฟังแล้วก็รู้สึกโอ้น้ำพริกปลาทูนี่อร่อยจริงๆนะคะค่ะจริงๆแล้วเอาปลานวลจันทร์มาดัดแปลงก็ได้ทานกับน้ำพริกกะปินะคะโดยการทอดปลานวลจันทร์แล้วก็นำมาทานได้กับน้ำพริกกะปิก็ได้นะคะแล้วแต่จะดัดแปลงค่ะเดี๋ยวเรามารับฟังกันนะคะ

0: เองก็ทำได้แค่ฟังรายการช่องทางทำกินเด้อค่ะเด
1: ้อท่านผู้ฟังที่เคารพรักค่ะในช่วงนี้เรานำเรื่องของการเลี้ยงปลานวลจันทร์ที่เป็นปลาเลี้ยงง่ายและต้นทุนต่ำมาให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันกับผู้ที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงปลานวลจันทร์ในเขตพื้นที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยในรายการช่องทางทำกินนะคะขอเชิญติดตามรับฟังค่ะค่ะ อย่างเรื่องของการจำหน่ายปลานวลจันทร์นะถ้าอยากจะทานปลานวลจันทร์เนี่ยแล้วจะไปถึงที่เลยได้ไหมหรือว่าไปทานที่ไหนคะ
2: ถ้าเป็นนวลจันทร์นะคะตอนนี้เราจะต้องลูกค้านะคะส่วนใหญ่จะอินบ็อกซ์ทางเพจหรือโทรมาค่ะเพราะว่าเราจะมีออเดอร์สต็อกลูกค้าเฉพาะเพราะว่าผลผลิตไม่ได้มีเยอะถึงขนาดนั้น
1: แสดงว่าถ้าอยากจะทานปลานวลจันทร์แบบว่าอย่างที่ว่าแปรรูปก็ต้องจองไว้เหมือนกันนะ
2: ใช่ค่ะแต่ถ้ามีจำหน่ายเลยจะจำหน่ายอยู่ที่กรมประมงกับที่ฟาร์มทะเลตัวอย่างในโครงการพระราชดำริของพระราชินีท่านนะคะส่วนนี้ก็คือจะมีจำหน่ายตลอดทั้งปีค่ะที่เราแปรรูปสำเร็จไว้แล้ว
1: ค่ะค่ะแล้วราคาประมาณเท่าไหร่คะ
2: ราคาถ้าอย่างเป็นปลาต้มเค็มหรือต้มกระเทียมอะค่ะราคาจำหน่ายอยู่ที่35เริ่มต้นค่ะต่อ1แพ็ค1ตัวนะคะแต่ถ้าเป็นปลาที่แปรรูปแล้วเป็นปลาสดช็อตก้าเนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ตัวละ150บาทค่ะ
1: ค่ะราคาก็ยุติธรรมดีค่ะ
2: ค่ะ
1: ยังปลานวลจันทร์ทะเลถ้าเลี้ยงไปนี่นะคะแล้วเราจะแบบว่าพัฒนาขึ้นอีกได้ไหมแบบจะไปแปรรูปเป็นอย่างอื่นอะไรอีกได้ไหมเป็น
2: ก็สามารถแปรรูปได้เยอะค่ะเพราะว่าทางกลุ่มเองอะค่ะมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เยอะมากแต่ณปัจจุบันเลยที่ตอบรับแล้วตลาดต้องการอย่างต่อเนื่องเลยนะคะที่ตลอดเวลา5ปีที่จำหน่ายมาก็คือเป็นปลาช็อตก้างก็คือเราแทบจะไม่ต้องแปรรูปเป็นอย่างอื่นละช็อตก้างสำเร็จแล้วก็ป้อนให้กับร้านอาหารซึ่งเขาก็จะไปทำเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นนึ่งซีอิ๊วต้มยำนึ่งมะนาวหรืออะไรพวกนี้ทำได้หมดเหมือนปลาชนิดอื่นๆเลย
1: ค่ะคือเอามาทำอาหารได้หลากหลายมากเลย
2: ใช่ค่ะ
1: เอามาทอดก็ได้เนาะ
2: ใช่ค่ะทอดได้ย่างได้ไปทำเป็นสเต็กมีร้านอาหารที่เขาลองไปทำเป็นฟิชแอนด์ชิพอย่างเงี้ยก็มีค่ะทำเบอร์เกอร์อย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆเขาไปแปรรูปได้เหมือนปลาชนิดอื่นทั่วไปเลย
1: ค่ะโอ้แสดงว่าปลานวลจันทร์นี่ก็น่าสนใจแล้วทีนี้อย่างเช่นลูกของปลานวลจันทร์เนี่ยคือที่จะมาเลี้ยงนี่ไปเอาจากกรมประมงหรือคะหรือว่าไง
2: ถ้าลูกพันธุ์ของกรมประมงอะค่ะเขาจะสามารถเพาะให้เราได้ปีละ1รุ่นถ้าจะเป็นช่วงของตั้งแต่พฤษภาจนถึงสิงหาค่ะช่วงนี้
1: ค่ะ
2: ค่ะเขาก็จะเปิดให้จองเอาลูกพันธุ์มาจำหน่ายแล้วก็ให้เกษตรกรเอาไปเลี้ยงต่อ
1: ซึ่งจะได้แบบพันธุ์ที่ดีใช่ไหมคะ
2: ก็จริงๆต้นกำเนิดของเขาเองอะค่ะจะเกิดจากที่คลองวานจังหวัดประจวบเป็นปลาประจำจังหวัดซึ่งเดิมเริ่มต้นเลยเป็นปลาพระราชทานของรอ9ซึ่งก็ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่เลี้ยงแต่ว่าเราอะมีการพบลูกพันธุ์ในธรรมชาติอยู่เขตจันทบุรีระยองตราดอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีในละแวกนี้ก็มีเข้ามาในบ่อกุ้งโดยทั่วไปโดยธรรมชาติอยู่แล้วก็เลยมีการเลี้ยงกันในละแวกนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
1: ค่ะก็อย่างที่ท่านเล่าให้ฟังว่าท่านเคยเลี้ยงกุ้งมาก่อนนะคะแสดงว่ากุ้งจะเลี้ยงยากกว่าปลานวลจันทร์ใช่ไหมคะ
2: กุ้งเลี้ยงยากกว่าไหมด้วยผลกระทบในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะด้วยภาวะโรคกุ้งที่เข้ามาระบาดนะคะก็เลยทำให้ภาวะการเลี้ยงกุ้งขาวอะค่ะเลี้ยงยากขึ้นต้นทุนสูงขึ้นก็เลยทำให้เกษตรกรเริ่มมองหาสัตว์น้ำตัวอื่นที่สามารถมาเลี้ยงทดแทนและมีรายได้ได้อะค่ะเราก็เลยได้ไปศึกษาเอาสัตว์น้ำชนิดนี้เข้ามาเท่านั้นเองค่ะ
1: ค่ะเคยเลี้ยงกุ้งแล้วมาเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลนะคะค่ะ
2: ค่ะ
1: แล้วอย่างที่บอกเอาไว้ว่าช่องทางการจำหน่ายนี่ก็ใครสนใจก็ติดต่อได้เนาะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะก็มี Facebook มั้ยคะ
2: Facebook ก็จะเป็น Facebook ของกลุ่มผู้เลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลภาคตะวันออกค่ะ
1: ค่ะ
2: กลุ่มนี้เลยสามารถทักทางเพจ Facebook มาได้ค่ะ
1: ค่ะท่านใดสนใจก็ติดต่อไปได้นะคะค่ะค่ะ แล้วมีคนที่เข้ามาดูงานมาอะไรบ้างไหมคะ
2: ช่วงก่อนหน้านี้มีเปิดกลุ่มเข้ามารับคนดูงานค่ะแต่ปัจจุบันตอนนี้ไม่ได้รับแล้วเพราะว่าเรียกว่าเราปิดย้ายที่ตั้งกลุ่มค่ะมาแปรรูปอีกที่หนึ่งก็เลยยังไม่ได้เปิดในการรับผู้ดูงานค่ะณปัจจุบัน
1: ค่ะคือก็แสดงว่าทางกลุ่มมีบ่อเลี้ยงอยู่แล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ได้มาเลี้ยงปลานวลจันทร์ได้นะคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะก็ทำเป็นอาชีพได้เนาะค่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะค่ะแล้วในอนาคตเนี่ยอย่างที่บอกเอาไว้ว่าอาจจะเลี้ยงเพิ่มไหมคะแบบมีการเลี้ยงแบบจะเพิ่มบ่อเพิ่มอะไรอีกไหมคะ
2: ก็ถ้าเพิ่มบ่อในส่วนของตัวเองเนี่ยอาจจะไม่ค่ะแต่ก็จะมีคนที่เขามีบ่ออยู่แล้วปล่อยล้างหรือปล่อยว่างอยู่สนใจเลี้ยงแล้วอยากเลี้ยงเสร็จแล้วอยากจะให้เรารับผลผลิตกลับอันนี้ทางเรายินดีรับซื้อผลผลิตกลับคืนค่ะเพื่อที่จะเอามาแปรรูปแล้วก็ป้อนตลาดอยู่แล้วนะคะ
1: ค่ะทางกลุ่มก็รับซื้อด้วยเนาะ
2: ใช่ค่ะมีการรับซื้อผลผลิตกลับค่ะ
1: แต่ว่าก็ต้องมีบ่อนะ
2: ใช่ถ้าใครมีบ่อว่างสนใจอยากเอาไปปล่อยลองเลี้ยงหรือมีสาหร่ายอยู่ในบ่อเยอะอย่างเงี้ยค่ะสามารถเอาไปเลี้ยงได้ช่วยแก้ปัญหาได้ด้วยแถมเกิดรายได้ได้ด้วยค่ะ
1: ค่ะคือเป็นเลี้ยงในบ่อนี่คือหมายความว่าเป็นบ่อแบบบ่อขุดบ่ออะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะ
2: เป็นบ่อกุ้งเก่าก็ได้ค่ะบ่อเลี้ยงปลากระพงที่เคยเลี้ยงเป็นบ่อธรรมดาแบบไม่ต้องไปปรับปรุงอะไรเลยค่ะสามารถเอาปลาชนิดนี้ไปปล่อยเลี้ยงได้เลย
1: ค่ะก็คือถ้าอยากได้พันธุ์ที่ดีก็ให้ไปติดต่อที่ประมงจังหวัดเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: เพื่อที่จะได้ลูกพันธุ์ปลาที่ดีแล้วเราก็ค่อยๆเลี้ยงไปอ๋อไม่มีตั้งแต่เลี้ยงมานี่ไม่ค่อยมีโรคเลยใช่ไหมคะปลาเงินจันทร
2: ์ถ้าตลอดเวลาที่มีการส่งเสริมเลี้ยงปลานวลจันทร์มา50กว่าปีเนี่ยยังไม่เคยพบโรคระบาดในปลาชนิดนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยถึงว่าเป็นปลาอีกชนิดนึงที่น่าเลี้ยงค่ะ
1: โอ้ดีจังเลยค่ะค่ะโอ้ไม่ค่อยได้พบโรคระบาดใช่จะเลี้ยงง่ายเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: ในขณะที่กุ้งเราจะได้ข่าวว่ามีกุ้งมีโรคแล้วก็อะไรบางคนนี่กุ้งก็แบบว่าตายยกบ่ออะไรเราจะได้ข่าวนี้นะใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าปลานวลจันทร์ทะเลนี่ไม่เลยนะก็ถือได้ว่าเป็นปลาเศรษฐกิจที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ
2: ค่ะยินดีค่ะ

0: องก็ทำได้แค่ฟังรายการช่องทางทำกินเด้อค่ะเด
1: ้อท่านผู้ฟังคะในช่วงนี้เราขอนำท่านผู้ฟังไปรู้จักกับวิสาหกิจชุมชนขดหินเขาไผ่ที่มีการรวมกลุ่มกันนะคะสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มเป็นตัวอย่างที่ดีเลยล่ะค่ะเดี๋ยวเรามารับฟังกันค่ะสวัสดีค่ะขอเชิญแนะนำตัวเลยค่ะท่าน
2: สวัสดีค่ะจันจุลีกาละวันตะวันนี้ค่ะประชาสัมพันธ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ขดหินเขาไผ่ค่ะ
1: ค่ะมีการรวมกลุ่มกันนี้นะคะมีจุดมุ่งหมายยังไงบ้างคะ
2: ก็คือเริ่มแรกอะค่ะเริ่มแรกนะคะคือเป็นการรวมกลุ่มโดยชาวสวนที่อยู่ในกลุ่มนี้คือประธานวิสาหกิจอะค่ะคือคุณสุดาจิตดลนะคะเคยเป็นเกษตรกรที่ใช้สารเคมีขึ้นมาก่อนนะคะแล้วด้วยภาพโดยรวมแล้วก็มันเป็นสวนที่อยู่ในกลุ่มรอบหมู่บ้านนะคะทางคุณสุดาจิตดลเนี่ยเขาก็เลยแบบรวมตัวกันเพื่อให้มาใช้เป็นอินทรีย์ค่ะเพื่อให้ภาพโดยรวมภาพลักษณ์ของชุมชนแล้วก็สุขภาพของเกษตรกรที่อยู่ในสวนในแวดหมู่บ้านเนี่ยนะคะคือให้มีสุขภาพดีขึ้นด้วยค่ะ
1: ค่ะแล้วรวมกลุ่มกันกี่ท่านคะเริ่มต้น
2: เริ่มแรกเลยคือ21คนค่ะ
1: ค่ะค่ะ21คนนะคะค่ะการรวมกลุ่มกันนี้นะคะมีการรวมกันเพื่อที่จะผลิตอะไรบ้างคะ
2: เริ่มแรกก็คือเป็นสวนผลไม้อ่ะค่ะพี่ค่ะเป็นสวนผลไม้ดั้งเดิมเลยนะคะคือทุเรียนลองกองมังคุดแล้วก็เงาะค่ะแล้วก็พอหน้าผลไม้เสร็จสิ้นลงระยะเวลาผลไม้3เดือนหมดลงไปแล้วเนี่ยค่ะคือทางกลุ่มประดาเขาก็ได้มีการทำผลิตภัณฑ์เบื้องต้นเสริมขึ้นมาอีกก็คือเป็นน้ำมันนวดคลายเส้นน้ำมันยาดมแล้วก็ขี้ผึ้งค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือเป็นยาดมแบบผงไทยอะค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็หลักๆตอนนี้ก็คือจะมีดินปลูกแล้วก็ดินปลูกนี่คือเราใช้การย่อยใบไม้นะคะเอาใบไม้แห้งอะค่ะมาย่อยสลายแล้วก็มาผสมดินเพื่อหมักด้วยจุลินทรีย์ที่ป้าเขาหมักเองทำเองขึ้นมาแล้วก็หมักรวมไว้ประมาณ 15-20 วันแล้วก็มาสักบรรจุถุงขายค่ะนี่คือดินปลูกแล้วก็จะมีดินหอมค่ะดินหอมคือดินที่ใช้แทนปุ๋ยเคมีค่ะมีสูตร2สูตรคือสูตรบำรุงแล้วก็สูตรเร่งค่ะ
1: ดีจังเลยค่ะดินปลูกดินหอมนะคะ
2: ก็คือทำโดยไม่มีเคมีนะคะพี่ใช้ส่วนผสมก็คือมีดินมีแกลบมีรำแล้วก็น้ำหมักก็คือเป็นตัวที่ทางประดาเขาได้เรียนรู้มาจากปราชญ์ที่อยู่เขาชะเมาค่ะก็คือจุลมันเป็นจุลินทรีย์ท้องถิ่นนะคะที่เราดักจับได้เองตามที่กอไผ่ตามต้นไม้ในสวนนะคะประมาณนั้นแล้วก็เราก็พอหมักเสร็จอะไรแล้วเนี่ยเราก็จะมาใช้ในการบำรุงต้นไม้พืชผลของในสวนในกลุ่มอะค่ะนั่นแหละแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นน้ำหมักที่หนูพูดนี่คือเป็นการส่วนผสมของในดินนี่ด้วยนะคะคือน้ำหมักอะของประดาเองของกลุ่มประดาเองอะจะมีอยู่ประมาณ11ตัวใช้วัตถุดิบคือเป็นวัชพืชหรือเป็นสมุนไพรที่อยู่ในสวนหลักๆนะคะเช่นสาบเสือกระทกลกใบตะไคร้ข่าน้อยหนาอะไรเงี้ยค่ะพี่ประมาณนี้แล้วก็มีหน่อกล้วยแล้วก็กล้วยค่ะค่ะ
1: ค่ะการรวมกลุ่มกันนี้สามารถสร้างรายได้ให้สมาชิกด้วยใช่ไหมคะ
2: ถามว่าสร้างไหมสร้างค่ะพี
1: ่ค่ะ
2: ลดต้นทุนของสมาชิกแต่ละคนด้วยแบบจากคนที่เคยเป็นใช้เคมีมาตอนนี้คือปุ๋ยก็ลูกนึงก็พันกว่าบาทเกือบ 2,000 นั่นก็คือเรามารวมกลุ่มตรงนี้ก็คือเป็นอยู่ในลักษณะที่ว่าลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมีแล้วก็ด้านสุขภาพด้วยค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพรักคะจะเห็นได้ว่าชุมชนขดหินเขาไผ่นี้มีกิจกรรมและการจัดการดินของชุมชนได้เป็นอย่างดีค่ะมีการฟื้นฟูสภาพดินเน้นการดูแลดินแบบเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมีเพื่อ ปลูกพืชผักและผลไม้ให้ปลอดภัยนะคะค่ะอย่างเช่นปลูกทุเรียนมังคุดหรือเงาะอย่างนี้นะคะแล้วก็มีการสร้างศูนย์การเรียนรู้มีการอบรมและพัฒนาทักษะให้สมาชิกในชุมชนพึ่งพาตนเองได้นะคะแล้วก็ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสวนมาเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปนะคะอย่างเช่นสมุนไพรและน้ำมันนวดและก็ดินหอมด้วยนะคะค่ะก็เรียกได้ว่าสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเป็นตัวอย่างที่ดีที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในรายการช่องทางทำกินค่ะท่านผู้ฟังคะแล้วก็ถึงช่วงท้ายของรายการช่องทางทำกินซึ่งในวันนี้เราได้นำเรื่องของการเลี้ยงปลานวลจันทร์ที่เป็นปลาเลี้ยงง่ายและต้นทุนต่ำมาให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะคะและวิสาหกิจชุมชนขดหินเขาไผ่ที่มีการรวมกลุ่มกันสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มเพื่อเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันค่ะต้องขอขอบพระคุณช่างเทคนิคทุกๆสถานีที่เปิดรายการช่องทางทำกินให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะค่ะและต้องขอขอบพระคุณนะคะสำหรับผู้ที่ได้มาให้สัมภาษณ์กันด้วยนะคะทำให้เราได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดต่างๆเป็นอย่างดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันต้องขอกล่าวคำว่าในทุกสาขาอาชีพนั้นขอให้ขยันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนนะคะและก็จะสร้างให้ประเทศไทยของเรานั้นเป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจได้นะคะช่วยกันค่ะร่วมมือร่วมใจกันนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันอรวิภาสายยศขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่พิธีเปิดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นรัฐบาลจัดโครงการบ้านมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่19กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:07 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่ปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาแล้วประทับพระราชอาสน์สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปถวายพรพระต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพระตาหารแด่สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรสิบไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงฆ์แล้วสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ จบข่าวในพระราชสำนัก
1: มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเสวนาล้านนาภัตราภรณ์ส่งเสริมศิลปะผ้าทอเมืองเหนือในฐานะซอฟต์พาวเวอร์สู่สากล
2: นายสันเพชรสนิทวงศ์ณอยุธยาผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าได้ร่วมกับมูลนิธิเพชรรัตน์สุวัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรมศิลปากรและสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติจัดกิจกรรมเสวนาพิเศษเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทยประจำปี2569ภายใต้ชื่อจากลีลิธพายัพสู่ล้านนาอันศิวิไลตอนล้านนาภัตราภรณ์เพื่อถ่ายทอดประวัติศาสตร์และพัฒนาการอันวิจิตรบรรจงของเครื่องนุ่งห่มตลอดจนผ้าทอล้านนาจากหลากหลายชาติพันธุ์ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6ภายในงานมีการจัดแสดงผ้ายกชั้นเลิศจากภาคเหนือและฉลองพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาเพื่อเชิดชูคุณค่าของผ้าล้านนาในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ที่ได้รับการสืบสานและผลักดันสู่สากลโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนับตั้งแต่ยุคที่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมศิลปะการทอผ้าแห่งมณฑลพายัพเป็นต้นมา
3: ว่าความสัมพันธ์ระหว่างชาวสยามหรือล้านนาเองมีมาเนิ่นนานและยังคงสืบต่อไปจนปัจจุบันจนทำให้การแต่งกายทางล้านนานั้นได้รับความยงต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นหนึ่งแรงซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่ทั้งพระราชวงศ์ตลอดจนประชาชนชาวไทยนะครับร่วมกันผลักดันเสมอมานะครับกระทั่งว่าพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับพระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็ทรงมีพระราชบายนะครับที่จะสืบสารนะครับและพัฒนานะครับผ้าทอต่างๆของชาวเหนือนะครับให้เป็นที่สู่สากลมากขึ้นนะครับโดยนำผ้าทอนั้นไปตัดเป็นฉลองพระองค์ต่างๆมากมายนะครับ
2: สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการล้านนาภัตราภรณ์ได้จนถึงวันที่24กันยายนนี้ณหอวชิราวุธานุสรณ์ภายในพื้นที่สำนักงานหอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรีนอกจากนี้ภายในอาคารยังมีการจัดแสดงนิทรรศการถาวรอื่นๆที่น่าสนใจได้แก่นิทรรศการพระบรมราชปิยมหาราชซึ่งบอกเล่าพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่6ผ่านหุ่นขี้ผึ้งจำลองและนิทรรศการสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวการเตรียมจัดงานเอ็กซ์โปครั้งแรกของสยามณสวนลุมพินีเมื่อ100ปีก่อนปฏิพลสัทธรมมารายงาน
1: เรือนจำจังหวัดนราธิวาสจัดนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในงานของดีเมืองนราครั้งที่49
4: นายสุรินทร์จันเทพผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าเรือนจำจังหวัดนราธิวาสร่วมจัดนิทรรศการในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชมพรรษาหรือสวนร5อำเภอเมืองนราธิวาสนำเสนอการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขังพร้อมเผยแพร่ภารกิจด้านการพัฒนาพฤตินิสัยและฝึกทักษะอาชีพภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพสุจริตสร้างรายได้และไม่กลับมากระทำผิดซ้ำการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้พระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังเรือนจำชั่วคราวโคกยาโมที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่พร้อมจัดแสดงผลงานการฝึกวิชาชีพหลากหลายสาขาอาทิการทำผ้าย้อมครามงานจักสานเส้นพลาสติกการทำขนมและเบเกอรี่การปลูกผักสวนครัวและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบริเวณหน้าเรือนจำซึ่งการจัดนิทรรศการเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังได้พัฒนาศักยภาพมีทักษะอาชีพและเตรียมความพร้อมกับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชมพรรษาหรือสวนร5อำเภอเมืองนราธิวาสจนถึงวันที่21กันยายนนี้ปฏิชานันเทพรักษ์ปวท.นราธิวาสรายงาน
1: รัฐบาลจัดโครงการบ้านมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดน พื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนและกำลังพลเริ่มนำร่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีหน้า
5: ร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมจัดทำโครงการบ้านมั่นคงชายแดนเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยความยากจนและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและกำลังพลในพื้นที่โดยจะดำเนินงานตั้งแต่ปี2570ถึง2574นำร่องใน5จังหวัด21ชุมชนได้แก่จังหวัดสระแก้วอุบลราชธานีสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษโดยพิจารณานำที่ดินในกำกับดูแลของฝ่ายความมั่นคงมาจัดสรรและให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอชมาวางผังและให้หน่วยงานทหารร่วมลงแรงพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบ้านเรือนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเปลี่ยนแนวการชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งให้ครบทั้ง752ชุมชนใน26จังหวัดชายแดนอีกทั้งยังบูรณาการฐานข้อมูลกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจะทำแพ็กเกจช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารพรานยากจนรายครัวเรือนอาทิการปรับปรุงบ้านพักอาศัยสนับสนุนทุนประกอบอาชีพแก่คู่สมรสการจัดสวัสดิการสุขภาวะรวมทั้งนำนวัตกรรมด้านการดูแลคนพิการและการออกแบบสภาพแวดล้อมตามหลักอารยสถาปัตย์มาปรับใช้กับบ้านพักของทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากภัยสงครามฟื้นฟูสภาพจิตใจฝึกอบรมทักษะอาชีพใหม่ตลอดจนดูแลผู้สูงอายุติดเตียงและเด็กด้อยโอกาสในชุมชนชายแดนโดยจะเร่งจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อสรุปแผนงานกรอบงบประมาณแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินและพื้นที่นำร่องให้ชัดเจนก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อความมั่นคงโดยเร็วผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะกรรมการการท่องเที่ยวและกีฬาวุฒิสภาผลักดันงบประมาณก่อสร้างถนนปลายแหลมทิศใต้ของเกาะกูดจังหวัดตราดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารในการปกป้องอธิปไตย
6: นายพิสุทธิ์รัตนาวงศ์ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและกีฬาวุฒิสภาลงพื้นที่ปลายแหลมทางทิศใต้ของเกาะกูดจังหวัดตราดในโครงการวุฒิสภาพบสื่อมวลชนสัญจรพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาในหัวข้อเส้นทางบนเกาะกูดสู่ความมั่นคงตามแนวชายแดนโดยระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวยังประสบความลำบากในการส่งกำลังบำรุงโดยเฉพาะช่วงฤดูมรสุมที่ไม่สามารถย้ายยุทโธปกรณ์เข้าไปตั้งวางเพื่อป้องปรามฝั่งตรงข้ามได้ล่าสุดกรรมการได้ปรับดันงบประมาณให้กรมทางหลวงชนบทเริ่มแผนปรับทางเดินในปี2570คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2571ช่วยสนับสนุนด้านความมั่นคงและเปิดทางให้การไฟฟ้าเข้าขยายเขตระบบพลังงานบนเกาะได้ดียิ่งขึ้น
7: ทางคณะกรรมการได้ลงไปในพื้นที่แล้วพบว่าการส่งกำลังลงตรงนั้นเนี่ยยากลำบากมากโดยเฉพาะช่วงฤดูมรสุมช่วงสถานการณ์ชายแดนที่ผ่านมาเนี่ยทางหน่วยทหารอยากจะเอาปืนใหญ่ไปตั้งตรงนั้นก็ไม่สามารถที่จะทำได้ทางคณะกรรมการที่เราลงไปดูในพื้นที่2ครั้งก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญจึงลงมือผลักดันแล้วก็ติดตามในเรื่องของงบประมาณต่างๆโดยประสานไปทางกรมทางหลวงชนบทซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีนะครับปัจจุบันเนี้ยกรมทางหลวงชนบทเนี่ยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อทำถนนเส้นนี้ระยะทาง5กิโลเศษๆนะครับโดยได้งบประมาณปี70ผ่านสภาเราไปแล้วนะครับเป็นเงิน112ล้านบาท
6: ด้านนาวาเอกรุ่งโรจน์อินทราผู้บังคับการกรมรักษาฝั่งที่1เปิดเผยว่าการปรับปรุงเส้นทางจะช่วยลดเวลาการเดินทางเข้าพื้นที่จากเดิมที่ต้องใช้เรือต่อรถหลายชั่วโมงเหลือไม่ถึง1ชั่วโมงและแก้ปัญหาการเข้าพื้นที่ในเวลากลางคืนโดยกองทัพเรือรับทราบและเห็นพ้องในด้านยุทธการว่าถนนเส้นนี้จะช่วยให้กำลังพลประมาณ60นายประจำฐานสามารถปฏิบัติงานและเข้าถึงประชาชนได้สะดวกโดยไม่ต้องเสี่ยงกับคลื่นลมทะเลทั้งยังรองรับการป้องกรามและปกป้องอธิปไตยขณะที่ปัจจุบันทหารในพื้นที่ยังคงเตรียมความพร้อมรวมถึงการสร้างบังเกอร์หลบโดนตรวจการจากฝ่ายตรงข้ามขณะที่นาวาตรีทศพลพงไพศาลศรีผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการเกาะกูดปลายแหลมเทียนกล่าวเสริมว่าโครงการสร้างถนนจะช่วย

0: แก้ปัญหาอุปสรรคการลาดตระเวนด้วยเรือยางในช่วงที่มีพายุคลื่นลมแรงเพิ่มความรวดเร็วในการส่งกำลังบำรุงซื้อเสบียงและการลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลในยามค่ำคืนสำหรับสภาพความเป็นอยู่บนเกาะกูดซึ่งมีประชากรราว 2,000 ถึง 3,000 คนปัจจุบันใช้ไฟฟ้าผ่านสายเคเบิลใต้น้ำจากฝั่งตราดและใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำบนเกาะซึ่งยังคงประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้งชวิศาปทุมมารายงาน
1: ไทยและอินเดียหารือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การลงทุนและการผลิตร่วมกันในอุตสาหกรรมเป้าหมายเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานพร้อมใช้เวที JTC ลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือกับนายปุณณิชอัครวาลเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยโดยมุ่งเน้นการยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ผ่านแนวคิดร่วมสร้างร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายอาทิสมุนไพรไอทียานยนต์และอุตสาหกรรมสีเขียวด้วยการร่วมลงทุนร่วมผลิตเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลกซึ่งปัจจุบันมีกลุ่มทุนไทยให้ความสนใจแล้ว 5-6 รายขณะที่บริษัทอินเดียเตรียมร่วมทุนตั้ง Data Center ในไทยควบคู่ไปกับการเตรียมใช้เวทีคณะกรรมการร่วมทางการค้าหรือ JTCที่ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและลดอุปสรรคทางการค้านอกจากนี้ยังได้หารือแนวทางการเชื่อมโยงระบบชำระเงิน UPI พร้อมเพย์การใช้สกุลเงินท้องถิ่นบาทรูปีการผลักดันความร่วมมือด้านหลักสูตรการต้อนรับและการแลกเปลี่ยนบุคลากรวิชาชีพเฉพาะทางซึ่งความร่วมมือเชิงลึกทั้งหมดนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางเฮเทอร์แอดกินรองประธานฝ่ายวิศวกรรมความปลอดภัยของ Google บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐที่ระบุว่าโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI Gemini ของ Google เจาะระบบองค์กรภายนอกถึง3แห่งระหว่างการทดสอบเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดย AI ใช้ข้อมูลที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตในการคาดเดาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเนื่องจาก AI เข้าใจว่าเว็บไซต์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบโดย Google เพิ่งตรวจพบเหตุการณ์ดังกล่าวในเดือนกรกฎาคมพร้อมแจ้งองค์กรที่ได้รับผลกระทบทั้ง3แห่งและปรับปรุงกระบวนการทดสอบแล้วเหตุการณ์ดังกล่าวได้เพิ่มความกังวลถึงความสามารถของบริษัทเทคโนโลยีในการควบคุม AI หลังมีรายงานในลักษณะเดียวกันว่า AI ของ OpenAI ทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเองและเจาะระบบของแพลตฟอร์ม AI Hugging Face เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมสหรัฐเริ่มบังคับใช้มาตรการที่กำหนดให้ทหารชายที่มีอายุ30ปีขึ้นไปทุกนายเข้ารับการตรวจคัดกรองภาวะขาดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชายที่ช่วยสร้างมวลกล้ามเนื้อและความหนาแน่นของกระดูกเพื่อให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามแม้มีการตรวจพบว่ามีระดับฮอร์โมนต่ำกว่าเกณฑ์แต่การรักษาด้วยฮอร์โมนทดแทนขึ้นอยู่กับความสมัครใจของทหารแต่ละนายอย่างไรก็ตามบุคลากรทางการแพทย์ตั้งคำถามถึงความจำเป็นของมาตรการดังกล่าวขณะที่เอกสารของกระทรวงกลาโหมยังระบุว่าไม่มีหลักฐานรองรับว่าการให้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนทดแทนจะช่วยเพิ่มพละกำลังหรือความสามารถในการคิดและจดจำอีกทั้งอาจทำให้จำนวนอสุจิลดลงจึงกำหนดให้แพทย์ทหารหลีกเลี่ยงการสั่งจ่ายยาฮอร์โมนแก่ผู้ที่วางแผนมีบุตรใน

0: นายวัดยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอาคารในนครโอ๊คแลนด์หมู่เกาะแชทัมและพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหวต่ำทางตอนเหนือของนิวซีแลนด์จะไม่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มอาคารเสี่ยงแผ่นดินไหวอีกต่อไปส่วนข้อกำหนดอื่นๆตามกฎหมายฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้1กรกฎาคมปีหน้าเพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นเจ้าของอาคารและผู้ที่เกี่ยวข้องมีเวลาเตรียมความพร้อมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ประเทศญี่ปุ่นจัดพิธีเปิดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026อย่างยิ่งใหญ่ณสนามกีฬาพาโลมามิซูโฮภายใต้แนวคิด Harmonic Heartbeat เพื่อต้อนรับนักกีฬากว่า 11,000 คนจาก46ประเทศซึ่งเข้าร่วมการแข่งขัน43ชนิดกีฬาชิงชัยรวม469เหรียญทองในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินนำคณะนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดโดยมีต่อเฉลิมฉานยศวิริยาพานิชนักกีฬาขี่ม้าและแนนทัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลทำหน้าที่ถือธงไตรรงค์นำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยจำนวน682คนเข้าสู่สนามซึ่งคณะนักกีฬาไทยทั้งหมดได้สวมชุดพิธีการจากแบรนด์สิริวัณวรีซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงออกแบบโดยมีพระประสงค์ที่จะนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านผ้าไทยมาผสานกับแฟชั่นร่วมสมัยผ่านผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามจากดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครและผ้าฝ้ายจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นวัสดุหลักในการตัดเย็บเพื่อสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยบนเวทีระดับนานาชาติขณะที่การแข่งขันบาสเกตบอลหญิง 5x5 เอเชียนเกมรอบแรกทีมชาติไทยที่ก่อนหน้านี้พ่ายอินโดนีเซียมา52-61คะแนนลงสนามเกมที่2พบกับสาธารณรัฐประชาชนจีนผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนแพ้จีนไปด้วยสกอร์46-111คะแนนการแข่งขันกีฬาเทคบอลเอเชียนเกมรอบรองชนะเลิศประเภทคู่ผสมสุภาวดีวงคำจันทร์และพักพงเดชเจริญจับคู่โชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะทีมชาติเวียดนามไป2-0เซต12-8และ12-5ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเช่นเดียวกับประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศที่สรศักดิ์เทาสิริกับจีรติจันเลียงผนึกกำลังชนะทีมชาติอิรักไป2-0เซตด้วยคะแนน12-3และ12-11ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองต่อไปทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนามเจกรีนซาไก1เมืองโอซาก้าโดยโค้ชอันเฟรดนิติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนเน้นไปที่การแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งเกมรุกและเกมรับรวมถึงเพิ่มเติมรายละเอียดแทคติกเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่ม E นัดที่3พบกับเวียดนามที่ยังไม่มีคะแนนจาก2นัดที่ลงสนามโดยเกมนี้ผู้ชนะจะมีโอกาสผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดต่อไปปริญญาพัฒน์มูลดงกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่า2เกมที่ผ่านมาถือว่าไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้และมีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขแต่ทุกคนมีกำลังใจดีจึงเชื่อมั่นว่าการแข่งขันนัดต่อไปจะสามารถแสดงศักยภาพที่ดีที่สุดออกมาได้พร้อมคว้าชัยชนะแรกเพื่อเข้ารอบต่อไปสำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเวียดนามที่นากาอิสเตเดียมในวันที่21กันยายนนี้เวลา 17:30 นถ่ายทอดสดทาง MCOT HD ช่อง30และแอปพลิเคชัน AIS Play การกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชนเปิดลาน 20th Asian Game Playground แอด3ย่านมิดทาวน์ Pop Up Space แห่งความสุขและลานกีฬาไลฟ์สไตล์เชิงสร้างสรรค์ใจกลางเมืองพร้อมเปิดตัวเต็นชิตพลลี้ชัยพรกุลศิลปินระดับโลกและเอสสุภะสง่าวรวงศ์นักแสดงดังอดีตฉลามหนุ่มทีมชาติไทยตัวแทนแคมเปญ#มากกว่ามหกรรมกีฬา All in Asian Game อย่างเป็นทางการเพื่อสร้างประสบการณ์ร่วมและเปิดพื้นที่ให้คนไทยได้มาลองเล่นกีฬาในรูปแบบที่ผสมผสานนวัตกรรมและไลฟ์สไตล์ความบันเทิงไว้ด้วยกันพร้อมเป็นแรงขับเคลื่อนให้คนไทยได้เห็นคุณค่าของการออกกำลังกายและให้การเล่นกีฬากลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีคนไทยอย่างยั่งยืนพร้อมเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมชมและเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20และเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมโดยจะแบ่งเป็นโซนต่างๆประกอบด้วยพาเดลวอลบอลชาเลนจ์การตีแร็กเก็ตกับกติกาเฉพาะตัวโซนแบดมินตันชาเลนจ์ตีแบดมินตันผ่านไจแอนท์ LED Nintendo โซนรันนิ่งชาเลนจ์ที่สามารถเลือกหลากหลายโหมดให้ได้วิ่งและโซนบ็อกซิ่งชาเลนจ์ให้

0: ได้ประลองแรงหมัดกันทุกเพศทุกวัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายบริเวณลานกิจกรรมเซมิเอาท์ดอร์ชั้นจีศูนย์การค้า3ย่านมิดทาวน์ตั้งแต่วันที่16ถึง25กันยายนและลานกิจกรรมชั้น3ระหว่างวันที่26กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ผานิชคาดนาครายงาน
1: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
2: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
1: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
3: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
4: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาะแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: ๆความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: เล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2 ทุ่มครึ่งไปจนถึง3 ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้อ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอานวนิยายอิงพงศาวดารจีนเรื่องสำคัญที่สำคัญก็เพราะว่าถ้าหากว่าเราเข้าใจสาระจากวรรณกรรมเรื่องนี้แล้วเราจะเข้าใจถึงความเชื่อรวมทั้งงานศิลปกรรมที่อยู่ในศาสนสถานของจีนได้อย่างชัดเจนทีเดียวล่ะนะครับวรรณกรรมเรื่องที่ว่านั้นชื่อว่าห้องศิลป์ซึ่งถือกันว่าเป็นวรรณกรรมที่ท่านผู้ฟังหลายต่อหลายท่านอยากจะฟังสาระเต็มๆเพราะว่ามักจะได้ยินการอ้างอยู่เฉยๆแต่ว่าไม่ได้ฟังรายละเอียดกันดังนั้นท่านผู้ฟังที่ฟังกันอย่างต่อเนื่องก็คงจะทราบถึงที่มาที่ไปของเรื่องราวที่มักจะปรากฏในเทศกาลของคนจีนกันว่าแต่ละรูปแต่ละอันนั้นมาจากเรื่องและเล่ากันอย่างไรนะครับแต่ก่อนที่จะฟังเรื่องราวของห้องศิลป์ต่อก็คงจะต้องบอกว่าอีกประมาณสัก20 กว่าตอนนะครับห้องศิลป์ก็จะจบแล้วถ้าหากผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการอยากจะฟังสาระอะไรต่อเนื่องซึ่งก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นวรรณกรรมยาวๆอย่างห้องศิลป์ก็ได้นะครับอย่าเป็นเรื่องจิปาถะอะไรก็ได้บอกกล่าวกันมาได้เลยถ้าหากว่าสามารถที่จะนำสาระที่น่าสนใจมาคุยได้จะจัดการทันทีเลยทีเดียวตามเรียกว่าความนิยมส่วนใหญ่ของท่านผู้ฟังการที่จะได้บอกกล่าวแนะนำรายการกันนะมี2 ช่องทางที่เราจะได้พูดได้คุยช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ bjwatthana นะ bj ก็นามสกุลบุญจับตัดย่อมาเป็น2 อักษรนี่แหละนะครับพิมพ์ bboyJJ Japan ติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย WUA TANA ส่วนแอดไซน์นั้นก็ @gmail.com แค่นี้เราก็ได้แนะนำรายการได้พูดได้คุยกันแล้วนะครับเอาละเข้าเรื่องห้องศิลป์กันเลยนะครับเมื่อครั้งที่แล้วนั้นฮูเสงที่เป็นขุนนางนายด่านได้เห็นฉือขุนคุมทหารออกมาพบกับกุยโขงแล้วก็บอกตัวเองเนี่ยเป็นข้าของพระเจ้าติวอ๋องไม่คิดถึงคุณเจ้ามาทำองอาจมันไม่ควรจะอย่างนั้นนะขุยโขงก็โกรธขับม้าเข้ารบกับฉือขุนรบกันได้พักหนึ่งไม่แพ้ไม่ชนะกันกุยโขงก็เลยอ่านมนต์มนต์ของกุยโขงเนี่ยทำให้เกิดควันไปถูกตัวของฉือขุนทำให้มืดมัวไปเลยแล้วก็เอาง้าวฟันฉือขุนตายรวมทั้งตัดศีรษะเอาไปให้กับอังกิมด้วยฮูเสงพอเห็นอย่างนั้นก็เลยให้ฮูฮุนเถงออกไปอีกนะครับแล้วอังกิมก็เลยให้โซหับตงเข้ามารบรบกันสักพักหนึ่งนะโซหับตงก็เอาทวนแทงถูกฮูฮุนเถงตกม้าตายแล้วก็ถูกตัดศีรษะเอาไปคนหนึ่งฮูฮุนเสงรู้ว่าฮูฮุนเถงตายก็เลยปรึกษาฮูหลุยซึ่งเป็นผู้น้องบอกว่าทหารทั้งสองก็ตายไปแล้วแล้วเราจะสู้สืบไปเห็นจะไม่ได้ดูภาพแล้วจำจะต้องไปเข้ากับทางฝ่ายของอังกิมเนี่ยน่าจะดีกว่าน้องชายก็เลยบอกว่าพระเจ้าติวอ๋องนั้นจุบเลี้ยงเรามีพระคุณยิ่งนักจะทำดังนั้นเนี่ยมันไม่ชอบนะ เราจะสู้ตายเอาชีวิตแทนพระคุณมันถึงจะสมควรเป็นทหารการแค่เพียงนี้จะออกไปรบเอาชัยชนะให้จงได้พอถูกทักท้วงขึ้นมาฮูเสงก็เลยนิ่งอยู่ครั้นรุ่งขึ้นฮูหลุยก็ขึ้นมาพาทหารออกไปอังกิมให้หลำจงกวดเข้ารบรบกันได้สัก40เพลงไม่แพ้ไม่ชนะกันม้าต่อม้าก็เข้าใกล้กันฮูหลุยก็เอาเงาฟันหลำจงกวดหลำจงกวดหลบทันแล้วก็เข้ากระโจมจับฮูหลุยได้แล้วก็มัดเอาไปให้กับอังกิมอังกิมสั่งให้ฮูหลุยหมอบลงแต่ฮูหลุยไม่ยอมหมอบแล้วก็บอกว่าเองนะเป็นคนอกตัญญูไม่รู้จักคุณคนที่รักที่ชั่วก็ว่าดีไอ้ใจสุนัขกูจะกินเนื้อของเองให้จงได้พออังกิมได้ฟังดังนั้นก็โกรธสั่งให้ทหารเอาฮูหลุยได้ไปฆ่าเสียแล้วอังกิมกำลังจงกวดมีความสบายด้วยเหตุที่ว่าคราวนี้มีชัยชนะดินสุราออกสู่กันกินพอคนหนึ่งเข้ามาบอกว่าฮูหลุยที่ตายนั่นนะกลับเป็นขึ้นมาอีกแล้วอังกิมพอได้ฟังก็ยิ่งโกรธขึ้นมาว่าไอ้นี่เอาความเท็จมาพูดเปล่าๆแล้วก็สั่งให้ทหารเอาตัวไปฆ่าเสียผู้นั้นก็เลยร้องบอกว่าข้าพเจ้าบอกตามจริงจะให้ฆ่าข้าพเจ้าเปล่าๆล้ำจงกวดพอได้ยินเท่านั้นก็ห้ามทหารว่าเอ้ยอย่าเพิ่งเอาไปฆ่าเราจะออกไปดูก่อนแล้วก็ขึ้นมาถืออาวุธออกไปนอกค่ายปรากฏว่าเห็นฮูหลุยมาจริงก็เลยบอกว่าไอ้ปีศาจจะสู้กับกูหรือยังไงเนี่ยว่าแล้วก็ขับม้าเข้ารบกับฮูหลุยได้30เพลงจับตัวฮูหลุยได้แล้วก็เอาไปให้อังกิมทหารทั้งปวงเห็นประหลาดก็ชวนกันมาดูแล้วอึ้งบอกว่าเขาฆ่ากันเสร็จแล้วยังกลับเป็นเกี่ยวมาได้อีกนะเนี่ยอย่างนี้ไฟลงเกียรติกงจูที่ถามบอกว่าเหตุประการใดจึงชวนกันมาดูดังนี้อังกิมก็เล่าให้ฟังหลงเกียรติกงจูจึงบอกว่าวิชาแต่เพียงเท่านี้จะยากอะไรว่าแล้วก็ลุกไปแหวกผมฮูหลุยออกเอาเข็มกายสิทธิ์แทงลงที่ศีรษะแล้วก็ให้ฐานเอาไปฆ่าฮูเสงผู้พี่รวนน้องตายก็คิดสงสารบอกว่าเราได้ห้ามแล้วไม่ฟังแล้วก็เขียนหนังสือให้คนเอาไปให้กับอังกิมฉบับหนึ่งเป็นใจความบอกว่าเราจะขอเข้าด้วยอังกิมเห็นหนังสือแล้วก็มีความยินดีก็เลยให้ผู้ถือหนังสือนั้นกลับไปบอกนายด่านบอกว่าถ้ายอมแล้วแล้วก็พรุ่งนี้เราจะเข้าไปหาผู้ถือหนังสือก็กลับไปบอกนายครั้นรุ่งเช้าฮูเสงก็จารึกธงว่าแซ่จิวบูอ๋องให้เอาขึ้นปากไว้แล้วก็จัดแจงเงินทองบรรดาสินของที่มีเอาไว้คอยแล้วก็แต่งโต๊ะไว้คอยรับไปอันมากพอแลเห็นนางหนึ่งใส่เสื้อแดงหมวกทองเห็นแล้วแหมงามประหลาดนางเดินเข้ามาก็ถามบอกว่าท่านชื่ออะไรมาจากไหนล่ะนางนั้นก็บอกว่าเราชื่อโฮเหลงเสียงโปมาแต่เขากิวเบ่งสันเราเป็นครูฮูหลุยรู้ว่าอังกิมได้ฆ่าฮูหลุยน้องท่านท่านจะยอมเข้าด้วยเขาจึงมาช่วยฮูเสงรู้ก็ดีใจกับคำนับแล้วก็บอกว่าทหารข้าพเจ้าที่มีฝีมือก็ตายเสียหมดหลายคนแล้วยังอยู่ก็น้อยตัวเห็นจะสู้เขาไม่ได้จะพากันตายเสียเปล่าจึงยอมเข้าด้วยนางโฮเหลงเสียงโบก็เลยถามบอกว่าทหารยังมีอยู่เท่าไหร่ล่ะฮูเสงก็บอกว่าทหารนั้นมีอยู่20,000นางโฮเหลงเสียงโบก็บอกว่าขอมาสัก3,000เถอะเราจะสั่งสอนวิชาให้สัก3วันแล้วเราจะคุมทหารออกไปรบให้ท่านดูอย่าได้วิตกเลยฮูเสงพอได้ฟังก็มีความยินดีจัดทหารให้ตามที่นางขอแล้วก็สั่งให้ยกธงลงมาจารึกเสียใหม่ว่าติวอ๋องแล้วก็เอาธงที่เปลี่ยนใหม่นี้ขึ้นไปปักเอาไว้แล้วก็เขียนหนังสือไปปิดเอาไว้ที่ประตูค่ายว่าเราไม่ยอมเข้าด้วยอีก3วันจึงจะออกไปรบแหมท่านผู้ฟังถ้าฟังเห็นแล้วแหมมีการเหมือนกับปักป้ายโฆษณาขายของ นะวันนี้ปิดวันนี้เปิดเลยทีเดียวนะคราวนี้พอวันรุ่งขึ้นอังกิมก็เลยให้โฮจองต๋องเข้าไปถึงประตูค่ายเห็นอักษรที่ธงแล้วก็เห็นตัวหนังสือที่ปิดประตูก็แจ้งว่าฮูเสียงนั้นคิดกลับเปลี่ยนใจไปแล้วก็เลยกลับมาบอกความแก่อังกิมแน่นอนครับอังกิมพอรู้ว่ามีการกลับกลอกอย่างนี้ก็โกรธก็ได้สั่งให้ทหารได้จัดแจงกันเอาไว้ครั้นถึงกำหนด3วันโฮเหลงเสียงโบก็จัดทหาร 3,000 ชำนาญการให้ฮูเสียงนำกองหน้าพากันยกออกไปถึงหน้าค่ายของอังกิมอังกิมเห็นก็คุมทหารออกมารบกับฮูเสียงรบกันได้สัก30เพลงไม่แพ้ไม่ชนะกันโฮเหลงเสียงโบก็เลยถอดหมวกออกเอาของวิเศษซึ่งห่อไว้ในผ้าเหลืองบนศีรษะแล้วก็เอาปลายกระบี่นั้นแหวะผ้าเอาของวิเศษนั้นปรากฏว่าก็บันดาลรัศมีช่วงไปเป็นวงล้อมพวกอังกิมเอาไว้แล้วก็อังกิมพวกทหารเหล่านั้นก็บังเกิดเรียกว่าความมืดมนไปทหารชาวด่านแลเห็นพวกอังกิมแตกตรงกันข้ามพวกทหารอังกิมนั้นหาแลเห็นพวกชาวด่านไม่แล้วโฮเหลงเสียงโบก็ขับม้าเข้ามาถึงตัวอังกิมเอากระบี่ตีเอาอังกิมนั้นได้รับความเจ็บปวดเหลือที่จะทนตกใจร้องกระโดดออกจากหลังม้าแล้วก็วิ่งหนีไปทหารชาวด่านก็ฆ่าพวกอังกิมตายเป็นหมื่นไปเลยนะครับโฮเหลงเสียงโบก็พาทหาร 3,000 ซึ่งสอนความรู้เอาไว้นั้นสำแดงฤทธิ์ทำเป็นสีแสงไฟได้ทุกคนไปที่ค่ายอังกิมไล่ฆ่าฟันทหารแตกกระจัดกระจายไปสิ้นทั้งฝ่ายนางลงเกียรติกงจูอยู่ที่นอกค่ายรู้ว่าอังกิมผู้ผัวนั้นแตกหนีไปเห็นนางโฮเหลงเสียงโบพาทหารไล่รุกมาถึงที่อยู่ก็มีความแค้นขับม้าเข้ามารบกับนางโฮเหลงเสียงโบเรียกว่าคราวนี้เป็นขุนดาบผู้หญิงต่อขุนดาบผู้หญิงว่านายทัพผู้หญิงเจอกันนะครับนางโฮเหลงเสียงโบก็เอากระบี่นั้นฟันนางลงเกียรติกงจูแต่ยังไม่ทันตายกับม้าควบหนีไปข้างทิศตะวันตกฮูเสงเห็นพวกอังกิมแพ้ทหารล้มตายไปอันมากก็มีความยินดีก็เลยเชิญนางโฮเหลงเสียงโบนกับทหารกลับมาที่อยู่มามองทางฝั่งของนางลงเกียรติกงจูบางนางหนีไปทางได้110เซนพอได้พบอังกิมผู้เป็นผัวก็ลงจากม้าบอกความแล้วก็ให้ดูแผลที่นางโฮเหลงเสียงโบเอากระบี่ฟันนางอังกิมเห็นภรรยาต้องอาวุธก็มีความสงสารนักเอายาใส่ให้แล้วก็พากันหยุดอยู่ที่นั่นเขียนหนังสือให้ทหารพาไปแจ้งความแก่เกียงจูแย่เกียงจูแย่พอรู้หนังสือก็ตกใจจึงบอกว่าการทั้งนี้จำจะไปถึงจะได้ก็เลยสั่งให้ลี่เจ้งคุมทหารอยู่รักษาค่ายให้โลเชียเป็นปีกขวาหุยฮอเป็นปีกซ้ายจัดทหาร 3,000 พร้อมแล้วเกียงจูใหญ่ก็ขี่ม้ารีบยกไปครั้นมาถึงไปเห็นอังกิมก็เลยหยุดทหารอยู่ทั้งฝ่ายอังกิมตอนนี้หนีซ่อนอยู่ในป่าเห็นเกียงจูใหญ่ยกมาก็ดีใจก็พาภรรยาออกมาแล้วก็คุกเข่าลงคำนับเกียงจูใหญ่เห็นดังนั้นก็บอกว่าท่านเป็นทหารมีฝีมือเคยทำศึกสงครามชนะมามากแล้วคราวนี้เหตุใดยังเป็นอย่างนี้ล่ะอังกิมก็คำนับแล้วก็บอกว่าเมื่อข้าพเจ้ามาถึงด่านกาบองขวนได้รบกันฆ่าชาวด่านตายไปเป็นอันมากฮูเสงนั้นยอมเข้าด้วยขันอยู่มาเนี่ยมีนางหนึ่งพาทหารออกมาช่วยแล้วก็แผลงฤทธิ์มืดมัวจะแลไปข้างไหนก็ไม่เห็นแล้วยังมาตีเอาข้าพเจ้าเจ็บปวดสาหัสดังจะขาดใจตายพวกทหารเขานั้นมีฤทธิ์ทำเป็นไฟได้ไล่ฆ่าฟันทหารเราตายหนีไปอันมากข้าพเจ้าเห็นเหลือสติปัญญาที่จะต่อสู้ก็เลยหนีโทษข้าพเจ้าผิดนักตามแต่จะโปรดเกียงจูใหญ่พอได้ฟังคำสารภาพอย่างนี้ก็บอกว่าซึ่งความผิดของท่านทั้งนี้เราจะยกโทษเอาไว้ครั้งหนึ่งว่าแล้วก็เรียกขึ้นมานั่งเพื่อที่จะปรึกษาว่าราชการกันต่อไป กลับไปฝ่ายโฮเหลงเสียงโบบ้างนะครับโฮเหลงเสียงโบรู้ข่าวว่าเกียงจูแย่ยกมาก็ขึ้นม้าพาทหาร 3,000 ไปที่ทัพของเกียงจูแย่เกียงจูแย่เห็นโฮเหลงเสียงโบก็รู้จักครับก็เลยพาทหารออกมาแล้วก็บอกว่าท่านกับเราก็เรียนรู้ครูเดียวกันบัดนี้ไม่รู้หรือว่าพระเจ้าติวอ๋องนั้นกระทำผิดขุนนางรัษฎรได้ความยากแค้นล้มตายไปอันมากพระเจ้าบูอ๋องซึ่งทรงสัจธรรมให้เรามาปราบปรามผู้กระทำผิดเหตุใดท่านจึงมาเข้าด้วยหูเสงฆ่าทหารเราตายไปอันมากอย่างนี้ล่ะท่านเห็นว่าพระเจ้าติวอ๋องทำชอบเราหรือยังไงโหลิงเสียงโบสพอได้ฟังดังนั้นก็หัวเราะจึงบอกว่าท่านน่ะเป็นคนโลภรักยศเห็นแก่ลาภหาสัตว์สื่อใหม่ถือตัวว่าเป็นอาจารย์มีความรู้แล้วกลับมาว่าเราซะอีกแล้วว่าแล้วก็ขับม้าลุกใกล้เกียงจูแย่เข้าไปทั้งฝ่ายโลเฉียหุยหอก็เข้าช่วยเกียงจูแย่โหลิงเสียงโบเห็นว่าจะสู้ด้วยฝีมือก็เหลือกำลังแล้วล่ะแล้วก็ทำถอยไปแล้วก็แก้เอาของวิเศษที่ศีรษะออกรัศมีของวิเศษนั้นก็เป็นแสงไปไกล15วานะก็คือแสงออกไป30เมตรทีเดียวแสงนั้นไปถูกเอาเกียงจูแย่และทหารทำให้ทุกอย่างมืดมัวไปไม่เห็นข้าศึกโฮเหลงเสียงโบก็ได้ทีขับมาเข้าไปแล้วก็เอากระบี่ฟันถูกเกียงจูแย่ขณะนั้นเกียงจูแย่หาได้ใส่เสื้อกรอกไม่พอถูกกระบี่เข้าเลือดก็ไหลโซมตัวเจ็บปวดเหลือที่จะทนก็ขับม้าหนีทหารของโฮเหลงเสียงโบก็ฆ่าทหารของเกียงจูแย่ทันนัดตัวแล้วก็ตายไปอันว่าแล้วโฮเหลงเสียงโบก็พากันไล่ติดตามเกียงจูแย่ไปทันที่ช่องแคบเอาค้อนเหล็กตีถูกที่ต้นคอของเกียงจูแย่ทำให้เกียงจูแย่ตกม้าลงไปแล้วก็สิ้นใจตายโฮเหลงเสียงโบลงจากม้าแล้วก็ไปตัดศีรษะของเกียงจูแย่พอเห็นกงเสียงจูเดินทำเพลงมาก็รู้จักจึงร้องห้ามบอกว่าอย่าเข้ามาที่นี่เราจะตัดศีรษะของเกียงจูแย่กงเสียงจูก็บอกว่างดก่อนงดก่อนอาจารย์ใช้เรามาคอยอยู่โฮเหลงเสียงโบก็โกรธเอากระบี่ฟันกงเสียงจูกงเสียงจูหลบได้ก็แล้วก็บีฟันโฮเหลงเสียงโบสคราวนี้ไปถูกหมวกทำให้ของวิเศษที่บนศีรษะนั้นก็กระเด็นลงมาแต่หามีฤทธิ์เหมือนแต่ก่อนไม่ด้วยเหตุที่ว่าแพ้ฤทธิ์เสื้อของกงเสียงจูที่ใส่มาโฮเหลงเสียงโบสคิดขัดใจบอกว่าเหตุใดคนนี้จึงมาสู้ของวิเศษเราได้คิดแล้วก็รำกระบี่เข้าไปไล่ฟันกงเสียงจูกงเสียงจูก็โกรธก็เอาตราทองที่มีฤทธิ์มากเนี่ยทุบเอาศีรษะของโฮเหลงเสียงโบสแตกกระจายไปเลยแน่นอนครับตายครับพอตายแล้ววิญญาณนั้นก็ไปอยู่ห้องศีลใต้แปลว่าที่ประชุมของดวงจิตที่ถูกสาปมานะครับแล้วกงเสียงจูก็เก็บเอาของวิเศษของนางโฮเหลงเสียงโบแล้วก็เอายาในน้ำเต้ากรอกปากของเกียงจูแย่เกียงจูแย่ต้องบอกว่ายิ่งกว่าแมวเก้าชีวิตอีกครับพอได้รับยาในน้ำเต้านั้นก็กลับฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาลืมตาและเห็นกงเสียงจูแล้วก็คำนับบอกว่าโอ้เป็นบุญจริงๆที่ได้พบท่านช่วยชีวิตข้าพเจ้าครั้งนี้บุญคุณนั้นหาที่สุดไม่ได้กงเสียงจูก็เลยบอกว่าอาจารย์เรารู้ว่าเคราะห์ท่านร้ายนักก็เลยให้เรามาช่วยอยู่ช้านานเกียงจูแย่พอรู้ก็คำนับกงเสียงจูกงเสียงจูก็ลากลับไปที่เฮกอิวเก๋งถ้าแปลเฮกอิวเก๋งก็แปลว่าเก๋งแก้วนั่นแหละนะครับเกียงจูแย่ก็มาที่ค่ายกลับมาถึงกลางทางก็บังเกิดพายุต้นไม้ใหญ่น้อยหักเอ็นไปแล้วก็แลเห็นซินกงป้าขี่เสือเดินมาเกียงจูแย่จะหลีกหนีก็ไม่ทันจึงจำเป็นต้องทักว่าท่านจะไปไหนหรอสิงกงป้าหัวเราะแล้วก็บอกว่าท่านอย่าหนีเราเลยเราตั้งใจจะมาคอยแก้แค้นเมื่อท่านคบกับลำเก็กเสียงอ๋องท่านไม่แลดูหน้าเราเรียกท่านก็ทำเมินเสีย แล้วก็ยุให้ลำเก็กเสียงอ๋องว่าหยาบช้าทั้งให้นกมาจิกศีรษะของเราอีกท่านคงจำได้เราเนี่ยมีความแค้นนักวันนี้ไม่ปล่อยตัวท่านไปแล้วจะให้ตายอยู่ที่นี่แหละว่าแล้วก็เงื้อกระบี่ขึ้นจะฟันเกียงจูแย่เกียงจูแย่ก็เอากระบี่รับเอาไว้แล้วก็บอกว่าท่านกับเราเรียนวิชามาด้วยกันถึง40ปีว่ากันไปแล้วก็เหมือนพี่กับน้องแหละเราจะได้ยุยงลำเก็กเสียงอ๋องทำแก่ท่านที่ว่าดังนั้นหาทำอย่างนั้นไม่เราช่วยป้องกันไว้อีกท่านยังไม่เห็นบุญคุณของเรากลับมาว่ากล่าวดังนี้สินกงป้าก็เลยบอกว่าเองเป็นคนไม่ดีด้วยกันทั้งสองคนนั่นแหละอย่าพักพูดให้แก่ตัวเลยเกียงจูอยากเลยตอบบอกว่าซึ่งเราจะกลัวท่านนั้นหาไม่แต่เรานั้นกลัวความนินทาว่าเป็นศิษย์อาจารย์เดียวกันจะมาฆ่ากันเองอย่างนี้มากกว่าว่าแล้วก็เอากระบี่ฟันซินกงป้าเป็นทีหนึ่งแล้วก็หนีไปที่ตะวันออกซินกงป้าก็เลยขับเสือไล่ตามไปครั้นใกล้ก็เอาแก้วอันมีฤทธิ์ซึ่งเกิดแต่ต้นแผ่นดินทิ้งถูกหลังของเกียงจูแย่คราวนี้เจ็บอีกแล้วครับเกียงจูแย่ก็ถึงขนาดที่ว่าเจ็บสาหัสทุดนั่งเลยทีเดียวทางฝ่ายฮู่ลิวสุนโตหยินยืนอยู่หน้าถ้ำหุยเล็งต๋องเขาเฮียบเล็งสันและเห็นซินกงป้าก็ร้องเรียกซินกงป้าแกล้งทำเมินเรียกว่าหูทวนลมไม่ได้ยินไปอย่างนั้นฮู่ลิวสุนโตหยินก็เลยสำเรียกอีกบอกว่าอาจารย์ให้เรามาคอยอยู่ซินกงป้าเหลียวไปเห็นอ้อรู้จักกันว่าฮูลิวสุนโตหยินคนนี้มีฤทธิ์นักจะอยู่สู้รบไม่ได้แน่ๆก็เลยหนีไปฮูลิวสุนโตหยินก็เลยหัวเราะร้องบอกว่าอย่าหนีเราเลยว่าแล้วก็เอาเชือกที่ลงยันโยนไปมัดซินกงป้าแล้วก็สั่งให้อึ้งกิมเล็กสู้คุมตัวไว้จะเอาให้อาจารย์ทำโทษที่เขากิเลนแล้วก็พยุงเกียงจูใหญ่ให้ลุกขึ้นนั่งเหนือแผ่นศิลาพร้อมทั้งให้ยากินเกียงจูใหญ่กินยาเข้าไปแล้วก็มีความสบายคุกข่าวลงคำนับบอกว่าโอ้ยท่านช่วยชีวิตข้าพเจ้าไว้ครั้งนี้คุณหาที่สุดไม่ได้แล้วก็ลากลับมาที่ค่ายฮูลิวสุนโตหญิงก็พาตัวของซินกงป้ามาคันถึงหยกหูกงที่อาจารย์ง่วนทีเสียนจุดอยู่พอได้เห็นรูปธงปักหน้าเก๋งสองคันเขาก็ถางตามทูบเอาไว้คู่หนึ่งนะสัญลักษณ์อย่างนี้รู้เลยว่าอาจารย์อยู่ก็เลยเข้าไปคุกเข่าลงกราบคำนับง่วนสีเทียนจุนแล้วก็บอกว่าซึ่งท่านข้าพเจ้าไปจับตัวซินกงป้านั้นข้าพเจ้าได้จับตัวมาแล้วอาจารย์ง่วนสีเทียนจุนก็เลยให้หาตัวซินกงป้ามาถามบอกว่าเหตุไรตัวจริงไปทำร้ายเกียงอยู่แย่ซึ่งอาสาพระเจ้าบูอ๋องมาปราบผู้ผิดเพื่อที่จะให้แผ่นดินเป็นสุขนี่หากว่ารู้ให้ไปช่วยทันเกียงจูแย่จึงรอดถ้าเกียงจูแย่ตายราชการพระเจ้าบูอ๋องก็จะเสียคนทั้งพวงก็จะได้ความเดือดร้อนชอบแล้วหรือยังไงสินกงป้าพอได้ฟังตกใจกลัวก้มหน้านิ่งอยู่เรียกกันว่าไม่รู้จะพูดอย่างไรแล้วนะครับจะเกิดอะไรต่อล่ะคงต้องติดตามกันในครั้งหน้าเพราะว่าช่วงเวลาของอ่านเล่าเรื่องวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมวัฒนบุญจับคงต้องขอลาไปก่อนแล้วติดตามห้องสินใหม่ในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี้

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
6: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: อธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามจังหวัดนครศรีธรรมราช
7: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ประตูระบายน้ำคลองชะอวดแพรกเมืองอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยได้รับฟังรายงานสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำและสภาพความพร้อมของอาคารชลประทานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่โดยให้ความสำคัญกับการรักษาสมดุลระหว่างการระบายน้ำการป้องกันน้ำเค็มและการกักเก็บน้ำจืดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่การเกษตรระบบนิเวศและประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด One Grid 1พลังเพื่อเป้าหมายเดียวกันสำหรับประตูระบายน้ำคลองชะอวดแพรกเมืองเป็นอาคารชลประทานสำคัญของพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังมีประตูระบายน้ำจำนวน5ช่องสามารถระบายน้ำได้สูงสุดประมาณ540ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีบทบาททั้งในการเร่งระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากป้องกันและบรรเทาอุทกภัยป้องกันน้ำเค็มรุกล้ำและเก็บกักน้ำจืดสำหรับการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ชวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนจัดตั้งศูนย์อำนวยการและจัดเตรียมถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนหลังฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมหลายหมู่บ้าน
8: นายสุเทพทองถาวรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนกล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลโคกเคียนหลายหมู่บ้านโดยเฉพาะหมู่ที่3ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นแล้วและเร่งจัดเตรียมถุงยังชีพเพื่อส่งให้กับผู้ประสบภัยต่อไปรสุคนจอมพลสวทตะกั่วป่ารายงาน
1: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ติดตามสถานการณ์น้ำอำเภอจอมทองและดอยลอสั่งเปิดประตูระบายน้ำลดระดับแม่น้ำปิงพร้อมเตรียมเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่รับมือสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
9: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอจอมทองและอำเภอดอยหล่อหลังมีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอทางโซนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่หลายแห่งรวมทั้งมีรายงานน้ำเริ่มเอ่อล้นบนถนนสาย108เชียงใหม่ฮอดบริเวณตำบลขวงเปาอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ขณะเดียวกันได้รับรายงานว่าลำน้ำแม่กลางที่สถานีวัดน้ำ P24D บ้านแม่กลางบ้านลุ่มหมู่ที่4ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองระดับน้ำ3เมตร20เซนติเมตรยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นระดับวิกฤต3เมตร40เซนติเมตรชาวบ้านในพื้นที่เตรียมเฝ้าระวังจึงได้สั่งการให้เปิดประตูระบายน้ำเพื่อเป็นการลดระดับน้ำในแม่น้ำปิงและให้ลำน้ำสาขาคือลำน้ำแม่ขานลำน้ำวางและลำน้ำแม่กลางสามารถไหลลงสู่แม่น้ำปิงได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1ถึง8เฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์กำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงทีพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งเรือท้องแบนอพยพประชาชนหลังสถานการณ์น้ำหลากท่วมพื้นที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีพร้อมเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.รายงานสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีส่งผลให้น้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่6 12และ13บ้านท่าเสาได้รับผลกระทบกว่า25หลังคาเรือนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเรือท้องแบนเข้าอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมทั้งประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็กดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้าในพื้นที่แม้ปัจจุบันระดับน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ที่เข้าไปในงานแล้วเห็นแวบแรกก็คือเห็นกลุ่มคนที่เป็นนายทหารบ้างอะไรบ้างกำลังรุมเกี้ยวหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งอยู่ในงานเนี่ยเป็นโทนสีที่แวบออกมาแบบรุนแรงมากคือเป็นคนสวยที่สุดของงานนั้นนะเราก็เลือกไปมองเอ๊ะเด็กคนนี้เคยเห็นจำได้ว่าเธอน่าจะเป็นดาวของมหาวิทยาลัยเพิ่งเรียนจบเรียนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นคนที่จะถวายช่อดอกไม้เมื่อท่านเสด็จมาทุกครั้งเราครับก็ไม่ได้สนใจอะไรก็พาได้ซอฟต์ดริงก์แก้วก็เดินไปหลังโรงแรมไปนั่งที่โต๊ะหินอ่อนมองทะเลตอนประมาณ5 โมงครึ่งเกือบ6 โมงพระกำลังมุ้งมิ้งจะเข้าใต้เข้าไฟกำลังสวยมากปรากฏว่านั่งอยู่สักพักหนึ่งก็มีเสียงเดินมาไอ้ไม้ที่นอนมันยาวอะนะปรากฏว่าเดินแล้วรู้สึกเสียงที่เดินมามันนั่งอยู่ที่อีกมุมหนึ่งของโต๊ะหันไปดูก็ตกใจมากว่าในความรู้สึกเพราะการเป็นหญิงสาวคนนั้นคนที่สวยที่สุดของงานมันนั่งอยู่ใกล้ๆก็นั่งนิ่งไม่รู้อะไรไม่สักพักหนึ่งก็มีเสียงเปลยขึ้นมาว่าพี่คะแสดงว่าเธอไม่รู้ว่าผมมาสอนหนังสือดีก็เรียกพี่คะเธอเพิ่งเรียนจบยังไม่รับปริญญาเลยตอนนั้นก็ปรากฏว่าผมถามว่าครับคุณครับเธอถามว่าผมเห็นแววตาของเธอที่มองไปข้างหน้าฟ้าที่กำลังมุ้งมิ้งชี้ไปที่ข้างหน้าพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมผมใจหายวาบลงไปอยู่ตาตุ่มเลยนึกในใจว่าไอ้กูเป็นกวีหรือเธอเป็นกวีวะก็เลยกลายเป็นไอ้เบื่อนิ่งไม่สามารถตอบอะไรได้เลยนั่งกันอยู่แล้วพับก็หลังผมก็ตามลุกแล้วพามันในงานผมก็กลับบ้านนะเธอคงจบอยู่แค่นั้นนะแต่ผมไม่จบปรากฏว่ากลับมาบ้านแล้วไอ้คำถามที่มันก้องอยู่ในหัวพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมตื่นเช้าขึ้นมาต้องขับรถจากหาดใหญ่เพื่อไปทำงานที่สงขลาไอ้คำถามเนี่ยมันก็จนกระทั่งเที่ยงวันนั้นแหละผมต้องกลับไปนั่งที่เดิมที่โต๊ะตัวนั้นที่โรงแรมนั้นนะแล้วก็ทำอะไรบางอย่างเขียนบทกวีขึ้นมาชิ้นนึงที่ชื่อว่าที่เธอถามซึ่งเป็นที่มาของเพลงที่โด่งดังเพลงหนึ่งของพงษ์เทพโดยชำนาญเพลงตรงเส้นขอบฟ้า

นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนัก

สาวแห่งชาติทุกคนเลยมีความสามารถแล้วก็ชีวิตนั้นไม่ธรรมดามีทั้งความพยายามความมุ่งมั่นความอุตสาหะภาคเพียรถึงแม้จะมีลมใต้ปีกไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคุณพ่อคุณแม่แต่เหนืออื่นใดก็คือความบากบั่นฟันฝ่าอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นลูกสาวแห่งชาติอย่างลิซ่านะฮะหรือเนเน่ที่กำลังลุ้นกันว่าเพลงอะไรจะเป็นเพลงที่จะใช้ในการประกวดรอบชิงหลายคนบอกคาดเดาไปถึงเมตาลิก้ากันเลยหรือว่าลูกสาวแห่งชาติจากทั้งธิดาลูกทุ่งท่านนี้ที่ได้ไปเจอกันเมื่อวันแถลงข่าวแคมป์ไฟดนตรี16ปีแคมป์ไฟดนตรีมาริโฮน่าแผ่นดินนี้มีตำนานเมื่อวันที่16ที่ผ่านมาที่ร้านกระเทียมพริกไทยดำแล้วก็มีศิลปินดาวล้อมเดือนไปแล้วก็มีระดับศิลปินแห่งชาติระดับศิลปินรุ่นใหญ่ๆมาให้ความเอ็นดูเมตตาแล้วก็บอกว่าจะแต่งเพลงให้อย่างเช่นพี่แอดคาราบาวแล้วก็มีทางอาจารย์ไข่มาริโฮน่าด้วยที่เชิญมาเป็นแขกรับเชิญในการจัดแคมป์ไฟดนตรีมาริโฮน่าครั้งที่16นะฮะ16ปีในวันที่5ธันวาคมที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้แล้วก็ตำนานในบทนี้ก็ผมได้มีส่วนหนึ่งในตำนานนี้ด้วยกับนาทีพิธีกรและพิสันมโนพุทธานด้วยก็คงจะได้ไปเจอกันที่นั่นนะครับก็ยังมีอีกหลายๆคนหลายๆท่านที่ถือว่าเป็นลูกสาวแห่งชาติหรือลูกสาวรุ่นใหญ่อย่างนักวอลเลย์บอลที่ตอนนี้ก็ไปกำศึกกันที่เอเชียนเกมนะฮะก็นี่ก็เป็นลูกสาวแห่งชาติเป็นรุ่นพี่แห่งชาตินะฮะก็ปีนี้เป็นปีทองของผู้หญิงจริงๆนะครับแล้วก็ต้องดูว่าพอหลังจากที่กลับมาจากแถลงข่าวผมก็เลยมานั่งดูประวัติของต้นข้าวสุปริยาก็เลยได้เห็นถึงความมีหน้าว่าทำไมถึงเป็นที่รักแล้วก็แฟนคลับเขาเหนียวแน่นแล้วก็มีความเป็นเมตตาเป็นอะไรก็ดูแลกันดีมากนะครับแล้วก็คือเนี่ยแหละคือคนที่เป็นมิตรกันจริงๆถ้าเป็นคนที่เป็น FC จริงๆเนี่ยเขาจะแบบเหมือนว่าคอนโทรลถนอมคอยดูแลกันอะไรต่างๆที่จะช่วยกันแหละเขาช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วก็ทำให้ดูแล้วศิลปินที่เขารักเนี่ยได้เดินไปอย่างมีความสุขนะฮะนอกจากมอบสิ่งเพลงถึงแม้จะบรรยากาศตรงนั้นจะอบอ้าวเพราะฝนมันกำลังจะตกแล้วมันอบอ้าวที่ร้านกระเทียมพริกไทยดำตรงแถลงข่าวแล้วก็ย่านีก็เอาทิชชู่มาเช็ดเหงื่อนะฮะพัดลมแบบเล็กๆมาเป่าให้แฟนคลับก็เอานู่นเอานี่อะไรมาช่วยผมดูแล้วโอ้น่ารักนะฮะน่ารักนี่คือแฟนคลับที่งดงามกันนะครับก็คงจะคล้ายๆเพื่อชีวิตแต่เพื่อชีวิตเราจะแบบดูแบบห่างๆนะฮะเราไม่ได้ไปแบบใกล้ชิดแล้วก็ดูแลกันอย่างแบบเหมือนเป็นลูกสาวแห่งชาติจริงๆนะฮะก็พอมาดูประวัติแล้วโอ้ไม่ธรรมดานะฮะก็บอกกว่าจะก้าวขึ้นมาได้ถึงปัจจุบันนี้ที่ซื้อบ้านหลังเป็นลานให้กับคุณย่าอยู่เนี่ยก็บอกว่าต้องเป็นก่อนประกวดเนี่ยเป็นนักเรียนคือตอนเป็นนักเรียนตอนนี้ก็เป็นนักเรียนอยู่แต่ว่าตอนก่อนประกวดเนี่ยแบกลำโพงไปร้องเพลงตามตลาดเราเป็นนักร้องนักเรียนที่จับใหม่เพื่อความสุขของครอบครัวนะฮะโอ้โหแบบคือชีวิตยากลำบากแล้วก็มุ่งมั่นที่จะให้ตนเองได้ผ่านพ้นความยากลำบากแล้วก็ไม่ใช่ตนเองแล้วก็เป็นการให้กับครอบครัวให้กับคุณที่มีพระคุณอย่างเช่นคุณย่านะฮะตอบแทนบุญคุณก็นี่แหละคือความ

ก็เนอเหมือนกันนะฮะเนอจากสาวเหมือนกันแล้วก็เนอจากหนุ่มสุพรรณนะจากพี่แอดสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการถนนดนตรีกับผมวิญญาณรุ่งสมัยในคืนวันเสาร์วันที่19กันยายนครบ60วันนี้ก็ขอบคุณแฟนคลับของผมเหมือนกันนะฮะก็ต้องขอบคุณมากๆที่อวยพรกันมาตั้งแต่เช้ามายังไม่ขาดสายเลยทั้งในเฟซแล้วก็ในไลน์ด้วยแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่อุตส่าห์เดินทางจากอยุธยามาคลาดกับผมนิดเดียวพอดีผมอยู่เวรทั้งวันในวันเกิดก็ไม่มีอะไรมากก็ต้องทำงานถึงจะเกษียณในอาทิตย์หน้าแล้วก็ยังทำงานจนถึงวันสุดท้ายนะครับก็ตัวนี้ก็ทั้งถ่ายทอดสดถ่ายทอดเสียงสัตว์ธรรมวานนะครับแล้วก็อ่านข่าวทั้งวันนั่นแหละเช้าก็อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่อ่านข่าวตลอดทั้งอาทิตย์เพราะว่าจะทำหน้าที่จนถึงที่สุดก็คือในวันช่วงก่อนอาทิตย์หน้าอาทิตย์หนึ่งนะครับก็ลาพักผ่อนที่เหลืออยู่อาทิตย์หนึ่งแต่ก็ทำงานจนกระทั่งอ่านข่าวจนวันสุดท้ายแล้วเป็นผู้ประกาศนะผู้ประกาศได้รายงานข่าวคนสุดท้ายด้วยเพราะว่าตำแหน่งนี้เขาจะยุบไปหมดแล้วตามโครงสร้างของระบบราชการใหม่แล้วก็ผมก็คงจะได้ฝากไว้เป็นความทรงจำในเรื่องของการทำงานทั้งเรื่องการอ่านข่าวของวิทยุแห่งประเทศไทยวิทยุแห่งชาติที่ได้เดินทางกันมา37ปี36ปีกว่าแต่จริงๆถ้าเป็นนับตอนที่เข้ามาเป็นลูกจ้างชั่วคราวก็ประมาณ41ปีครับมาแบบเสื้อผืนหมอนใบจริงๆจากเด็กฝั่งทนแล้วก็มาอาศัยอยู่ที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเพราะสมัยก่อนนั้นการเดินทางมาจากฝั่งทนไปถึงวิภาวดีรังสิตนั้นลำบากมากแล้วก็มาอยู่เวรฝึกกับพี่ปีชาทรัพย์โสภาพี่ประพศสาวควรบุตรและพี่ประพันธ์ฮิรัญจพฤกษ์ก็กินนอนอยู่ที่สถานีเพื่อที่จะได้ฝึกตนเองให้ได้เพื่ออ่านข่าววิทยุแห่งชาติและเป็นผู้บรรยายถ่ายทอดเสียงเสียงพระราชพิธีต่างๆแล้วก็รวมไปถึงในการที่ได้ทำรายการเพลงเพื่อชีวิตกับถนนดนตรีทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับคือวันนี้อยู่กับคุณสุวิทย์สมนัสควบคุมเสียงทีมงานของเราคุณเมฆกันแก้วที่เดินทางด้วยกันไปกับคุณสมเกียรติแท่มณีเมื่อช่วงที่ผ่านมาในงานนะฮะในงานสวดพระพิธรรมนะครับท่านรองชัยวัฒน์บุญชวฤทธิ์หรือรองบิ๊กที่ท่านรักถนนดนตรีมากๆเลยที่อุบลราชธานีเมื่อช่วงอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทีมงานต่างๆของเราคุณณรงค์ศักดิ์นิยมทองนะครับคุณระจิตรักกัญจนันท์วสันต์วงสว่างสมเกียรติแท่มณีมณีพันธ์เทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยา0816346452นะครับ0816346452แล้วก็บรรยากาศต่างๆของการไปร่วมกิจกรรมในการทำงานกับเพลงเพื่อชีวิตก็จะได้ถ่ายทอดให้คุณฟังกันในช่วงเวลานี้ถึงเที่ยงคืนนะครับ3ชั่วโมง4ทุ่มเริ่มติดตามทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ช่อง11กับถนนดนตรีไลฟ์เทปบันทึกการแสดงเมื่อช่วงที่ผ่านมาที่ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์บริการสื่อใหม่วิภาวดีรังสิตก็จะนำเทปมาคืนนี้เป็นเทปที่2นะฮะแล้วก็เทปสุดท้ายของเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายพี่เขียวคาราบาวและนาซิเบือกคนดันเกวียนนะครับเทปหน้านะฮะเทปหน้าบรรยากาศของ78ปีนะฮะนักเดินทางจุดพักของนักเดินทางนักหนาคาราวาน78ปีและคาราวานน้อยกับดวงดาวเดียวดายอย่าลืมติดตามกันได้ทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT นะครับก็ทั้งโทรทัศน์ทั้งวิทยุทั้งในสื่อออนไลน์ทั้งใน Facebook ทั้งใน LINE นะทั้งใน YouTube ทุกช่องทางถนนดนตรีครองพื้นที่กันไว้หมดแล้วนะครับนมสุพรรณที่แบทเล่นกับวง Bass Ass นะฮะหรือไอ้ตูดหมึกมีบอมสินเจริญนะครับแล้วก็ทางคุณแล้วก็น้องดำนะฮะแล้วก็สมาชิกของคาราบาวบางส่วนซึ่งคาดว่าถ้าปีหน้าถนนดนตรีไลฟ์ได้ทำหน้าที่ต่อก็จะเชิญ Bad Ass ในการเล่นเป็นลักษณะของดนตรีโฟกมาฝากคุณในปีต่อไปกันด้วยอย่าลืมติดตามกันนะครับนุ่มสุพรรณครับ

สน่ห์ของความเป็นลูกทุ่งเนี่ยก็คือนอกจากว่าใจซื่อสื่อสารแบบตรงไปตรงมาชัดเจนแล้วก็แบบเหมือนมันออกมาแบบจริงใจนะครับแล้วก็แบบภาษาต่างๆเนี่ยจะสังเกตดูว่าจะเป็นภาษาที่สื่อกันแบบไม่ซับซ้อนไม่ต้องคิดคำสวยหรูนะครับเองค่าๆอะไรเงี้ยรักคือรักใช่คือใช่อะไรเงี้ยแบบชัดเจนเหมือนคำของชาวบ้านที่ใช้คุยกันดังนั้นการสื่อความหมายเหล่านี้พอเวลาที่ถ้าเราใช้ศิลปินลูกทุ่งเนี่ยเวลาที่เขาไปแสดงเพราะเขาจะอยู่กับชาวบ้านนี่ตลอดเล่นดนตรีหรือแม้แต่ทั้งหมอลำเนี่ยอย่างเมื่อวันก่อนที่ในคลิปที่ลำใหญ่เล่นแล้วมีคนปามะม่วงขึ้นไปบนเวทีแล้วก็เธอก็แบบหยุดแล้วก็ใครปามะม่วงเลยก็เป็นการสื่อความหมายแบบตรงๆเลยนะฮะคือไม่ต้องอะไรอ่ะครับคือชัดเลยใครทำไมมีอะไรไม่พอใจอะไรเนี่ยนะฮะเออมันก็นี่แหละครับแล้วก็เหมือนกันนักร้องอย่างทางที่เราได้ฟังอยู่ว่าแฟนคลับหรือว่าทางผู้ชมจะชื่นชอบไม่ว่าจะทางต้นข้าวอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเสียงเนี่ยออกมาเป็นคนที่แบบตรงไปตรงมาแบบเสียงแบบภาษาอยู่ในพื้นที่พื้นถิ่นของเราออกลูกเนินๆนิดๆนะฮะแต่เพราะแล้วก็มีแบบลูกเอื้อนนะฮะแล้วเวลายิ่งพูดยิ่งคุยยิ่งเข้าใจว่าทำไมคนก็ชอบเพราะว่าเขามีการพูดคุยที่แบบคือเด็กต้องยอมแล้วว่ายังเป็นเด็กที่เรียนมัธยมอยู่แต่คือเรียกว่าเอาอยู่อ่ะคือคุยแล้วพูดแบบถูกใจถูกใจนะฮะไม่ต้องใช้คำแบบนักพูดในสภานี่ก็จะถูกใจนะครับนะแต่ในสภานี่ก็จะถูกใจกันอีกแบบหนึ่งนะฮะถูกใจแต่ไม่รู้เรื่องครับครับก็อาจจะรู้นะฮะรู้กันเขารู้กันเองก็ว่ากันไปนะครับครับเดินทางกันในช่วงชั่วโมงแรกของทนดนตรีของพิญญรุ่งสมัยนะครับพร้อมด้วยคุณสวินสมนัทก็คุณเสียงในไลน์บอกเพลงเพราะมากขอบคุณมากครับคุณปัทมาครับมีคุณอะไรคุณแฟงอ๋อสภาทนายความน้องที่เขาเป็นรปภ.แล้วเขาเรียนหนังสือต่อทางด้านกฎหมายดีครับตอนนี้ผมก็กำลังคุยแล้วก็ไม่ได้กำลังคุยอย่างเดียวนะครับคือทนายมาดำเนินการเรื่องการฟ้องคดีที่หมิ่นประมาทในช่วงที่ผ่านมาที่ช่วงต้นดนตรีไลน์กับคาราบาวที่มีคนบอกว่าเอาเงินจัดถนนตรีมาจัดงานเกษียณเนี่ยก็เลยต้องฟ้องนะครับก็สำนวนคำฟ้องอะไรเสร็จแล้วนะฮะอาทิตย์หน้าก็คงจะเริ่มยื่นศาลกันเป็นที่เรียบร้อยก็มีอวยพรเข้ามาต่างๆนะฮะเดี๋ยวผมขออ่านในไลน์ก่อนนะครับคุณวุฒิเมืองนนท์มีความสุขมากๆสุขสันต์รอบวันเกิดใครทำอันนี้ดีจังที่เอาคุณดมนครสวรรค์ส่งเข้ามาด้วยนะครับสุขสันต์วันเกิดขอบคุณมากเช่นกันแล้วขอบคุณคุณดมนครสวรรค์ด้วยตลอด3ปีที่ผ่านมาที่ทำแบนเนอร์มาให้โดยไม่คิดมูลค่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในช่วงที่ผ่านมาต้องขอบคุณมากๆนะครับกับการออกแบบของเพื่อนวัดนวลอรดิษฐ์คุณจอกวสันต์วงสว่างคุณอะไรเนี่ยพันไทยใช่ไหมฮะทำภาพที่ผมส่งเข้าไปที่เป็นภาพที่วันเลี้ยงเกษียณนะฮะเนื่องจากปีนี้เกษียณราชการของทางกรมประชาสัมพันธ์หรือว่าทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเนี่ยมีรุ่นเดียวกันที่เกษียณนั่นคือมีท่านผู้อำนวยการผู้ในการส้มนะฮะก็ท่านผู้ในการก็เกษียณพร้อมกันด้วยนะครับวนิดาโคจเสนีแล้วก็มีพี่เบิร์ดนะฮะพี่เบิร์ดก็ทางด้านเทคนิคแล้วก็มีคุณแซมคงศักดิ์สายวงด้วยเกษียณปีนี้นะครับมีคุณไพโรจน์นะฮะนี่ก็อยู่เครื่องส่งที่รังสิตอยู่กับคุณเมฆเขานะครับขอบคุณมากนะครับทำแบบเป็นภาพที่ผมมันที่ทางคุณภรรยาผู้ในการส่วนกระจายเสียงในประเทศเขาร่วมกันจัดกันด้วยกันกับน้องๆนะฮะตอนแรกผมจะไม่ไปร่วมงานนะครับก็
น้องๆเขาขอให้ไปร่วมงานเพราะว่าเขาบอกพี่อยู่ที่นี่มาตลอดไม่เคยย้ายไปที่ไหนเพราะว่ามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ประกาศข่าวอ่านข่าววิทยุแห่งชาติแล้วก็อยู่มา37ปีแล้วเนี่ยนะฮะก็อยากจะให้มาเป็นครั้งสุดท้ายก็ถือว่าเป็นลูกม่อที่นี่ด้วยแล้วก็เลยต้องมานะครับนะครับขอบคุณมากนะครับทำสวยดีฮะอันนี้เขาทำสุขสันต์วันเกิดที่เอาภาพจันทร์ที่ผมถ่ายรูปหน้าสถานีเพราะว่าอยู่ที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยมาตั้งแต่เริ่มต้นในชีวิตหลังจากที่เรียนจบมัธยมเลยนะครับแล้วก็ไปต่อมหาวิทยาลัยก็ปีแรกๆก็เรียนไปได้สัก2ปีก็ไม่เอาแล้วเลิกนะครับมีลูกไอ้มดแดงด้วยนะฮะคุณสิงห์นะครับสุขภาพแข็งแรงขอบคุณมากครับสุขสันต์วันเกิดนายโยขอให้นายโยมีความสุขสมหวังคุณลิงลี่ก็มีเพียงลมพัดผ่านในบทกวีนะครับเยอะเลยฮะคุณโจ1714มีความสุขมากๆส่งภาพเค้กมาคุณปอชิตาคุณตะวันนะครับนี่คือในสมาชิกของไลน์ถนนดนตรีส่งภาพอวยพรมาแล้วก็มีเค้กมาเต็มไปหมดเลยนะฮะทานไม่ไหวนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณวัดนะฮะคุณออสนะครับเทซี่แชปแมนนะฮะใช่วันนี้ก็ผมอ่านเรื่องนี้ก็น่าสนใจเดี๋ยวจะถ่ายทอดให้ในช่วงในท้ายคุณปอชิตาคุณจัก081อ๋อเบอร์โทรสุขสันต์วันเกิดขอบคุณครับคุณเกตคุณเกตหรือคุณเคตคุณเกตหรือเปล่าครับ KET เกตหรือเกตสุขสันต์วันเกิดนะครับขอบคุณมากครับก็มีความสุขในวันเกษียณอายุราชการคุณพัฒนะฮะคุณพัฒก็ส่งภาพมาด้วยเค้กเป็นชั้นๆเลยคุณนุ้ยพิษโลกนะฮะขอบคุณมากครับคุณบุญชัยนะฮะส่งมาแล้วขอบคุณมากครับคุณปัดต่อยนะฮะพรจะก็ส่งมาดร.ณรงค์ครับขอบคุณมากครับดร.ณรงค์ครับแล้วก็ขุนเด่นด้วยฮะวันนี้เยอะวันนี้สมาชิกที่ไม่ค่อยได้เข้ามานี้ตัวนี้ส่งมาเยอะเลยนะครับคุณสุนะครับขอบคุณมากครับเจนนี่บ่าวเจนนี่บ่าวเจนนี่บ่าวนะครับก็สุขสันต์วันเกิดเราจะไปเจอกันที่ไร่หุบกระพงปะเนี่ยเจอกันที่งานน้ำหมูก่อนมั้งนะครับวันที่10ตุลาไม่ใช่คนรวยและไม่ใช่คนจนพาพี่ไปกินอาหารดีๆพักชมบรรยากาศสบายๆที่ไหนครับแจ้งมาผมจะไปรับอ๋อคุณคนโอ้ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากนะฮะคุณเจี๊ยบสุพรรณบุรีด้วยครับคุณมาเรียครับขอบคุณมากครับโหวันนี้เยอะนะฮะมาคุณเอนางไพรนะครับคุณเรศสุรต๊อกนะฮะดอกไม้หอมนะครับคุณอ้อยเอเจนะฮะชีวิตคือการเดินทางครับคุณเอกสหายมาริโอน่าคุณจินนี่ครับที่ส่งมาให้เรื่องของอวยพรมันเกิดขึ้นไมเดียวันนี้เยอะนะสมาชิกที่คนต้องรู้ว่าสมาชิกที่ไม่ค่อยได้เข้ามาเนี่ยเยอะมันคุณแจ๋วค่านะฮะแล้วก็คุณคนหลังเขาคุณพงศ์นะครับพิลิสนะครับอะไรนิดนึกก็จะเงียบๆบังสมานนะฮะเลขาแฮปปี้เบิร์ธเดย์และส่งภาพของจันไข่กับผมมาด้วยครับขอบคุณมากนะครับครับนี่ก็คือทั้งหมดนะฮะอาจจะมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับก็ขอบคุณมากๆครับที่ส่งข้อความทั้งเรื่องการเกษียณราชการแล้วก็เรื่องของวันคล้ายวันเกิดวันนี้ด้วยนะครับ 3:42 นาทีครับเพลงที่ผมเดินทางไปอุบลราชธานีนะครับก็ที่ผ่านมาไปร่วมงานสวดนะครับสวดพระพิธรรมศพของท่านรองเจ้าบดีบิ๊กที่อุบลระหว่างทางขึ้นไปทาง M6 นะครับเห็นลำตะคองสวยทีเดียวนะฮะแต่น้ำไม่ค่อยมากนะฮะแสดงว่าปรากฏการณ์เอลนีโญก็ได้เกิดขึ้นอย่างที่เห็นแล้วฝนตกขนาดนี้จริงๆหลายที่ก็บอกว่าตกหนักๆทั้งนั้นนะฮะที่สุพรรณดำอาคารเตี้ยก็แจ้งว่าฝนตกหนักที่ขอเพลงของปู่พงศิษฐ์ไว้เดี๋ยวสักครู่นึงนะครับก็บอกว่าตกหนักๆมากๆก็ระวังด้วยตอนนี้หลายที่ครับลมสักลมเก่าที่มันสักครู่โทรมาก็เหมือนกันเพชรบูรณ์กันน้ำไหลตกมาหนักๆมากๆระหว่างเรื่องของน้ำป่าหลายที่ก็ให้อพยพขึ้นที่สูงสำหรับข้าวของระมัดระวังนะฮะหลายที่ก็ทางรัฐมนตรีทางมหาดไทยเขาแจ้งให้ผู้ว่าได้ช่วยกันดูเรื่องนี้ด้วยนะครับ
ก็ระมัดระวังในสถานที่ต่างๆหลายที่ก็ปิดสถานที่ท่องเที่ยวด้วยตามที่มีน้ำตกนะฮะแล้วก็ภูเขาสูงแล้วก็เรื่องดินสไลด์ด้วยก็ระมัดระวังด้วยนะครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกกับทนบนดนตรีคืนวันเสาร์ลำตะคองครับ

ังเป็นถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ยังต้องอยู่ในเรื่องปัญหาเดิมๆสำหรับชาวนาก็คือยังยากจนจะร่ำรวยไม่ได้สักทีสำหรับชาวนาบ้านเมืองไทยที่ทำข้าวทำพืชผลการเกษตรให้กับเราได้กินได้อยู่ได้กินได้ใช้ประโยชน์เนี่ยนะครับก็ไปทุกครั้งสำหรับชาวนาที่เวลาไปบ้านพุทธาก็จะไปแวะเวียนนะฮะไปกินข้าวไปนั่งพูดคุยกับชาวนาแต่ทำอะไรช่วยอะไรเขาไม่ได้แล้วครับก็ได้แต่ฟังปัญหาหรือแลกเปลี่ยนหรือมีสิ่งที่มีอะไรที่คุยแล้วเขาสบายใจจะมีแต่เสียงหัวเราะหรือความร้อนให้ลบเลือนหายได้ในช่วงเวลาหนึ่งขณะหนึ่งก็ยินดีนะครับบางทีไปแต่ละครั้งเขาก็จะชื่นชอบแล้วก็ทำอะไรต่ออะไรให้ทานให้กินตามวิถีชีวิตชาวบ้านชาวนานะฮะที่อยู่ที่อุตรดิตถ์บ้านพ่อตาแล้วจะไปแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนพูดคุยแล้วผมก็จะได้สัมผัสแล้วก็ได้ข้อมูลก็เราก็ได้จะมาแล้วก็พูดคุยให้ฟังว่าทำไมถึงยังไม่สามารถที่จะได้ให้ชาวไร่ชาวนาของเราลืมตาอ้าปากหรือว่าสามารถที่จะยืนหยัดในอาชีพนี้ได้อย่างมั่นคงต่อไปเพราะว่าเหนื่อยยากกับการทำงานที่เหมือนกับถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับเดินทางกันในช่วงท้ายของสนธิรัฐผมเป็นยนต์รุ่งสมัยแล้วคุณสุวิทย์สมนัสควบคุมเสียงนะครับก็ขอบคุณมากมากกับทุกท่านที่ส่งข้อความเข้ามาในการอวยพรในวันคล้ายวันเกิดในวันเกิดปีนี้เป็นวันเกิดที่60มีความรู้สึกแปลกๆกันว่าเฮ้ยนี่เราทับเดียวเองนะผ่านมาแล้วนี่ก็เลข6เข้าไปแล้วนะครับแต่เราจำยังไม่เดินไม่ยังหยุดเดินทางหรือหยุดการทำงานทั้งสิ้นแล้วก็หลายคนถามว่ายังทำถนนดนตรีต่อไหมทำนะครับทางวิทยุทำและทีวีถ้าทางการทำงานของทีมงานเดิมๆในสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยน้องๆทุกคนยังตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นที่จะทำงานด้วยกันก็พร้อมที่จะกลับมารับใช้แล้วก็ทำงานให้กับพี่น้องประชาชนกันต่อไปด้วยนะครับส่วนการอ่านข่าวอาจจะต้องหยุดไปเพราะว่าก็ตามภารกิจหน้าที่หลังจากเกษียณไปแล้วนะครับหรือว่าการถ่ายทอดเสียงอาจจะไม่ได้ยินเสียงในการทำงานด้านนี้กันไปแล้วส่วนอื่นๆนะครับก็คือทำงานให้กับทางมูลนิธิอิทธิพลอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยท่านพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีประธานมูลนิธินะครับแล้วก็สารใจไทยส่วนใหญ่ใต้ที่เยาวชนจะเดินทางมาในช่วงต้นเดือนตุลาคมนะครับจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพลงที่คุณขอมาจากปทุมธานีปิดท้ายด้วยอาวรณ์และเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กันครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
5: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
4: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่มอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่คืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็ก
6: ที่โรงเรียนสันกำแพงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะลงพื้นที่มอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายโดยนำเทคโนโลยีและ AI มาสนับสนุนการทำงานของครูลดภาระงานที่มีความซ้ำซ้อนพร้อมกันนี้ได้มารับฟังเสียงสะท้อนการทำงานและปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีนโยบายที่ต้องขับเคลื่อนในเรื่องของการจัดหลักสูตรลดความเหลื่อมล้ำการเรียนรู้เพื่อสู่โลกความเป็นจริงการสร้างนวัตกรรมใหม่ทั้งด้านการศึกษาและนโยบายด้านความปลอดภัยภายในโรงเรียนทั้งนี้โรงเรียนสันกำแพงได้ดำเนินการตามนโยบายคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กโดยจัดทำโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อลดขั้นตอนลดเอกสารของครูนักเรียนและผู้ปกครองส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนและลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
1: ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริกว่า22โครงการเร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารส่งเสริมเกษตรกรพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
7: นายธปรัตน์ศรีลอยอุ่นแก้วผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนกรมการข้าวเปิดเผยว่าได้ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปี2569ปัจจุบันศูนย์ได้ขับเคลื่อนงานผ่านการรวบรวมและอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนบนมากกว่า700สายพันธุ์พร้อมเร่งปรับปรุงพันธุ์ข้าวไร่ข้าวเหนียว และข้าวนาพื้นที่สูงให้มีความทนทานต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงพร้อมทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีและเป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวสำรองไว้ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลเมื่อเกิดอุทกภัยหรือวิกฤตได้ทันท่วงทีส่วนด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้เข้าไปดูแล งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมากกว่า22โครงการอาทิโครงการส่งเสริมการทำนาขั้นบันไดไร่หมุนเวียนการอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิมพร้อมเตรียมยกระดับแปลงเรียนรู้เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชื่อมโยงข้าวพื้นเมืองเข้ากับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของประชาชนและเกษตรกรในระยะยาวทางนี้กรมการข้าวจะนำข้อมูลและข้อเสนอจากพื้นที่ไปวางแผนส่งเสริมการเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: โดรนบินเข้าใกล้เขตทหารของอังกฤษมากถึง340ครั้งในรอบ1ปีที่ผ่านมาท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและอังกฤษที่ตึงเครียดขึ้นหนังสือพิมพ์ The Independent ของอังกฤษรายงานว่ามีเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่บินเข้าใกล้เขตทหารของอังกฤษมากถึง340ครั้งในช่วง1ปีที่ผ่านมาซึ่งเพิ่มขึ้นจาก250ครั้งในปี2568และ126ครั้งในปี2567อย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมอังกฤษไม่ได้เปิดเผยว่าฝ่ายใดอยู่เบื้องหลังปฏิบัติการดังกล่าวด้านนางลุยแซนเดอร์โจนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของอังกฤษระบุว่าตัวเลขสถิติที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมาจากระบบการตรวจจับและการรายงานที่เข้มงวดขึ้นหลังอังกฤษประกาศเขตจำกัดการบินเหนือพื้นที่ทางทหาร44แห่งทั่วประเทศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางนี้การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีขึ้นเพียง1วันหลังรัสเซียเรียกอุปทูตอังกฤษเข้าพบเพื่อประท้วงที่อังกฤษเพิ่มการจัดส่งอาวุธยุทโธปกรณ์และโดรนให้แก่ยูเครนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ื่อชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัย14ตุลาคม2516ในยุคของวงคาราวานนั้นนับเป็นเพลงเพื่อชีวิตมีทั้งในสายของเพลงสายวรรณกรรมสายของการแสดงและก็อื่นๆอีกมากมายเป็นการผสมผสานของคนในเจเนชั่นนั้นที่แข็งแรงที่ก่อกำเนิดของคำว่าเพลงเพื่อชีวิตขึ้นแล้วก็เป็นหมุดหมายเป็นหมุดใหม่หลักใหม่ที่สำคัญในเวลาต่อๆมาให้กับคนรุ่นหลังๆเป็นคุณอุปการของคนทำทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบันทึกของประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

ผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอาจารย์ไคมาริโอน่ารีบมาเพื่อที่จะขอให้นักดนตรีแต่ละคนได้มาถึงก็รีบที่จะซักซ้อมกันว่าเพลงนี้เนื่องจากไม่ได้เล่นนานมากก็ซักซ้อมกันเดี๋ยวนั้นเลยในวันที่ก่อนคอนเสิร์ตจะเริ่มเพลงไม่ถึง2ชั่วโมงก็นักดนตรีกำลังทานข้าวก็ข้าวยังคาปากอยู่เลยนะครับบางคนก็ต้องวางช้อนวางอาหารวางจานไว้ก่อนเพื่อที่จะมาซ้อมแล้วก็บอกลำดับคิวแล้วก็คันขึ้นเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำแล้วก็ เล่นดนตรีเล่นจังหวะอะไรกันบ้างในระหว่างนั้นก็ปรากฏว่ามีข่าวเรื่องคุณแม่ของอาจารย์ไข่ล้มนะฮะล้มแกก็เก็บความรู้สึกเอาไว้แล้วก็พยายามซ้อมแล้วก็แสดงให้ทนดนตรีจนงานจบแล้วกระทั่งคุณนกตานีบอกว่าไม่เป็นไรทางส่งไปโรงพยาบาลแล้วข้างบ้านเขาพาไปโรงพยาบาลแต่ว่าไม่ล้มรุนแรงมากก็ท่านไข่ก็เลยถึงกับกอดกับคุณนกตานีแล้วก็บอกไม่เป็นไรแล้วเราเซตผลิตทั้งนักดนตรีไม่ว่าจะเป็นทั้งอาจารย์ไข่ที่วันที่แสดงล้มแล้วก็คุณแม่ล้มเนี่ยแล้วก็ยังแสดงให้กับทนดนตรีอย่างเต็มที่แล้วก็ซ้อมกับเพลงที่ยังไม่เคยได้เล่นแล้ววันที่แถลงข่าวเมื่อช่วงที่ผ่านมาก็เพลงนี้ไปเล่นด้วยนะฮะก็เลยเป็นเพลงซึ่งคิดว่าในวันคอนเสิร์ตจำไฟดนตรีก็คงจะได้นำเสนอเพลงนี้ด้วยแล้วรวมไปถึงเซตผลิตของพี่ป้อมพี่โตด้วยนะครับการเล่นคอนเสิร์ตที่ผ่านมาที่สูญเสียคุณแม่อยู่แล้วก็ไม่ได้บอกให้แฟนเพลงได้ทราบเลยเก็บความรู้สึกไว้จนกระทั่งถึงวันที่จะต้องไปนะครับไปจัดการงานศพคุณแม่เป็นครั้งสุดท้ายนะครับทุกคนก็รู้นี่ก็คือสิ่งที่นักดนตรีคนที่เป็นมืออาชีพทั้งหลายเขาก็ทำหน้าที่เพื่อความสุขของทุกๆคนโดยไม่ได้บอกกล่าวว่าความทุกข์ยากสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องเบื้องหลังมันมีอะไรบ้างก็เหมือนกับที่ทนดนตรีที่เบื้องหลังเมื่อวันนั้นภาพสุดท้ายของท่านรองอธิบดีชัยวัฒน์บุญโชติบนเวทีที่เซลฟี่กับแฟนคลับเป็นภาพที่บนเวทีที่ท่านมีความสุขและก็เป็นภาพครั้งสุดท้ายที่เราได้พบกับท่านนะครับหลังจากท่านก็ไปป่วยล้มเส้นเลือดในสมองแตกแล้วผ่าตัดแล้วก็ขาดออกซิเจนไปหลายชั่วโมงก็ตอนนี้ท่านก็ลาลับไปแล้วก็จะมีการประทานเพลิงในวันอังคารที่22ซึ่งผมไม่ได้ไปร่วมงานแล้วทางที่งานนะครับทางที่อุบลเขาแจ้งมาอยากจะให้ไปเป็นพิธีกรในช่วงของการประทานเพลิงศพก็เสียดายไม่ได้ไปร่วมงานเพราะว่าวันที่22ผมมีงานที่ท่านประธานองคมนตรีพลเอกสุรจุฬานนท์จะต้องมาปฐมนิเทศครอบครูปธรรมซึ่งได้ติดต่อไว้ในประสานงานไว้ตลอดตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาแล้วนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะไม่ได้สามารถเดินทางไปที่อุบลได้ก็คงต้องส่งใจไปก่อนหน้านี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ได้เดินทางไปนะครับในการฟังสวดพระพิธรรมไปเรียบร้อยแล้วก็คงจะต้องส่งใจไปแต่ภาพสุดท้ายนั้นก็ขอให้ทุกท่านได้เก็บความทรงจำเอาไว้ในช่วงที่ผ่านมาภาพนี้คงจะได้นำมาเผยแพร่ในช่วงปลายเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้กับทนดนตรีไลฟ์เทปบันทึกการแสดงในออนทีวีทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มในขณะนี้คงจะเป็นเทปที่2ที่จะเป็นบรรยากาศของอาซิเพื่อคนอันเวนกับพี่เขียวคาราบาวเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายในเทปที่2หรือเทปสุดท้ายนั่นเองนะครับเดินทางกันในช่วงชั่วโมงที่2ของทนดนตรีผมพี่โยรุ่งสมัยและคุณสุวิทย์สมนัสก็คุมเสียงกับเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452 0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรีนะครับ0816346452เพลงที่คุณขอมาจากสุราษฎร์ธานีเดินทางกันต่อไปกับทนดนตรีในคืนวันเสาร์ชั่วโมงที่2กับบ้านเราครับ

0: ำเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สี่ทุ่ม27นาทีครับชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางเดินทางกันในคืนวันเสาร์ที่19กันยายนก็มีเพลงของนแสงธรรมดาที่เขียนให้นว่องนะครับเพลงชื่อว่ากระเบาแล้วก็นสู่นำมาทำกันอีกในแบบเวอร์ชันหนึ่งทางไลน์บอกคุณคนรักเพื่อชีวิตบอกรายการถนนดนตรีออนทีวีกับรายการถนนดนตรีทางวิทยุไม่น่าเวลามาชนกันเลยน่าจะมีวันที่ถนนดนตรีวิทยุไม่ออกอากาศก็นั่นแหละครับแต่มันทำไงได้ก็เวลาเขามีได้ตรงนี้อย่าไปไอ้นั่นมากเลยนะครับมีเวลาเขาให้มานี่ก็ดีใจหายแล้วนะครับเพลงวิทยุไม่เคยได้มีพื้นที่ในการเผยแพร่ตอนนี้ออกอากาศทางช่อง11ทาง NBT อยู่นะครับเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะสิเพื่อคนดันเกลียนกับพี่เขียวคาราบาวก็มีเวลาตรงนี้ก็ทำเวลาไปแล้วส่วนที่หลังเกษียณแล้วผมก็จะไลฟ์ตอนนี้ในถนนดนตรีวันเสาร์อาทิตย์ด้วยแล้วก็วันธรรมดาก็คิดว่าเดี๋ยวกำลังดูช่องทาง YouTube ว่าจะไปทำอะไรได้เพิ่มเติมขึ้นมาอีกทุกช่องทางที่เราได้สามารถจะสื่อสารกันได้ก็พยายามทำหน้าที่กันไปนะครับส่วนทาง0816 346452ก็ขอเพลงกันมาเรื่อยๆเลยนะฮะมีเป็นเพื่อนกันบางคนบอกเล่าประวัติว่าเคยติดยาแล้วก็ตอนนี้มีความพิการอยู่ก็ไปไหนจะไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับก็มีชีวิตที่มีความยากลำบากกับเรื่องของร่างกายอยู่นี่ก็ใช้วิทยุเป็นสื่อกลางนะฮะก็มีอะไรที่จะแลกเปลี่ยนกันก็ยินดีนะครับพร้อมรับฟังเสมอๆสำหรับถนนดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และ1467 kHz ขึ้นเตือนภัยภาคกลางขอบคุณพ่อปู่นะฮะแล้วก็น้องๆที่เขามานะฮะมางานเกษียณของทางสวทที่วิทยุแห่งประเทศไทยแล้วนำของที่ลึกมาให้เป็นพระครับสวยมากเลยนะฮะขอบคุณมากขึ้น1467ที่อยู่ทางรังสิตครับเพลงที่คุณขอมาจากด่านมะขามเตี้ยที่ว่าฝนตกนะครับทองดีทองเคครับ

พลงเพื่อชีวิตเป็นบทเพลงที่บ่งบอกความจริงของชีวิตผู้คนในสังคมไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือทางร้ายบทเพลงเหล่านี้ก็จะสะท้อนออกมาให้เห็นเรื่องราวเหล่านั้นทุกเพลงที่เกิดขึ้นนั้นสิ่งสำคัญจะเป็นบทเพลงที่ให้กำลังใจต่อผู้คนในสังคมให้รู้จริงให้รู้ชัดให้รู้สิ่งที่เป็นไปของบ้านเมืองอย่างแท้จริงแต่สิ่งสำคัญของบทเพลงเพื่อชีวิตนั้นเป็นบทเพลงที่บอกถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นและบอกถึงหนทางที่จะแก้ไขให้สังคมแนะนำให้สังคมเข้าอกเข้าใจและอยู่ร่วมกันได้ดีอย่างมีความสุขครับ

4ทุ่ม45นาทีก็ในช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ก็ผมเป็นจรุ่งสมัยและคุณสุริสมนัสควบคุมเสียงนะครับเพลงที่คุณผู้ฟังขอจากจังหวัดแพร่ก็มอบให้แล้วนะครับสุเนภัยขอจากราชบุรีนะครับทาง0816346452พอดีผมกำลังหาเพลงอ๋อชื่อเพลงรอบกัดใช่ๆนะของอนทวชัยนึกอยู่ตั้งนานนะครับมีฟังที่อยู่ที่จังคอยเป็นผู้พิการสายตาบอกว่าบอกชื่อเพลงมาก็บอกว่าที่มาเอาใจดีอะไรเงี้ยจำได้ว่าใช่เขาเพลงนี้มานะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งบอกว่าถ้าเกษียณแล้วจะมีถนนดนตรีอีกไหมก็ถ้าทางผู้บริหารทางที่ทำงานอยู่ที่วิทยุอาจจะให้ทำก็ยินดีนะครับก็ต้องรอนะฮะความชัดเจนแต่ก็น่าจะได้ทำก็คือทางวิทยุส่วนทีวีทาง NBT ช่อง11ทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มเนี่ยก็อย่างนี้ยังเป็นเทปบันทึกของการแสดงช่วงเวลาที่ผ่านมาเมื่อต้นปีกับทนดนตรีทั้งแต่ละเดือนนะครับเดือนละครั้ง8ครั้งที่ผ่านมาก็นำมาออกอากาศอยู่รีรันอยู่อันนี้ก็ไล่มาตั้งแต่พี่เขียวกับพี่เผือกแล้วตอนนี้ก็จะเป็นนังหงากับคารวันน้อยและดวงดาวเดียวดายจบจากนั้นก็จะเป็นปียาคาราบาวครับแล้วก็เป็นท้ายด้วยมาริโฮน่าก็จะออกอากาศกันทุกวันเสาร์วันละ1ชั่วโมงนะฮะก็ติดตามกันได้ครับแล้วจะมีต่อไปไหมสำหรับทางด้านของออนทีวีหรือว่าในชนดนตรีไลน์ที่ให้คุณได้ชมทุกเดือนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายเนี่ยจะมีต่อไปอีกไหมก็ยังตอบไม่ได้ก็ต้องรอการอนุมัติโครงการแล้วก็ทางผู้บริหารนะครับผู้บริหารทางกรมประชาสัมพันธ์ที่จะอนุมัติงบประมาณต่างๆมาให้เราทำได้มากน้อยแค่ไหนก็รอกันต่อไปครับระบบราชการเราก็จะต้องเป็นแบบนี้กันครับเพลงที่จะปิดท้ายกันในช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันเสาร์กับผมมิจฉุรุ่งสมัยและคุณสุริศมนัสควบคุมเสียงทีมงานของเราคุณแม่ขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองธุรกิจและการจันทร์วสันต์วงสว่างสมเกียรติธรรมนีบริพาเทียมแสนเตือนใจฉันเวียนและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยานะครับให้มันเป็นไปแล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดรถบรรทุกที่จังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
6: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดรถบรรทุกที่จังหวัดนราธิวาสกำชับดูแลเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียตามสิทธิ์อย่างเต็มที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์เหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถบรรทุก6ล้อซึ่งมีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.อำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสเดินทางกลับจากการแข่งขันเรือยาวประเพณีงานของดีจังหวัดนราธิวาสประจำปี2569ส่งผลให้สมาชิกอส.เสียชีวิต2รายและได้รับบาดเจ็บ16นายพร้อมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บตลอดจนติดตามการช่วยเหลือและเยียวยาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกำชับให้เร่งดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ทางด้านสิทธิประโยชน์สวัสดิการและการเยียวยาตามระเบียบราชการพร้อมประสานการทำงานทุกหน่วยงานเพื่อดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลทั้งฝ่ายปกครองตำรวจและทหารรวมถึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดูแลความปลอดภัยเพื่อให้กำลังพลสามารถปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนได้อย่างเต็มกำลังกระทรวงคมนาคมเร่งหาทางออกการส่งมอบพื้นที่โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3หลังพบปัญหาใหญ่ด้านเทคนิคเรื่องความหนาแน่นของพื้นที่ทั้งสองส่วนที่ไม่สมดุลกัน
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการส่งมอบพื้นที่โครงการท่าเรือแหลมฉบังเฟส3หลังพบปัญหาใหญ่ด้านเทคนิคเรื่องความหนาแน่นของพื้นที่ทั้งสองส่วนที่ไม่สมดุลกันว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือระหว่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทท.บริษัทที่ปรึกษาผู้ออกแบบผู้รับเหมาและผู้ประกอบการเอกชนที่จะเข้ามารับสัมปทานบริหารท่าเรือเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาความหนาแน่นของดินและพื้นที่ที่ไม่เท่ากันซึ่งจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเข้ามาดำเนินการแก้ปัญหาก่อนจึงจะสามารถอนุมัติและส่งมอบพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยส จนกรณีที่ภาคเอกชนยื่นข้อเรียกร้องชดเชยค่าเสียหายมูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาทนั้นทางกระทรวงคมนาคมยืนยันว่ายังไม่ได้เริ่มกระบวนการเจรจาในรายละเอียดแต่เชื่อว่าจะไม่เสียค่าปรับเนื่องจากต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่าความผิดพลาดทั้งหมดเกิดขึ้นจากฝ่ายใดและแต่ละฝ่ายจะต้องรับผิดชอบมากน้อยเพียงใดทั้งนี้ไม่ว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นในมิติใดก็ตามต้องมีผู้รับผิดชอบอย่างแน่นอนและพศรแก้วคำรายงาน
1: กกต.กำหนดแนวทางติดตามการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมวันที่27กันยายนนี้โดยเปิดให้นายจ้างผู้ประกันตนและประชาชนมีส่วนร่วมภายใต้กฎกติกาเพื่อให้การเลือกตั้งมีความโปร่งใสตรวจสอบได้
8: คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนหรือกกต.ออกประกาศกำหนดข้อควรระวังสำหรับนายจ้างผู้ประกันตนและประชาชนในการติดตามการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและเป็นธรรมโดยมีสาระสำคัญว่านายจ้างผู้ประกันตนและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมติดตามการเลือกตั้งได้จากบริเวณนอกแนวกั้นของที่เลือกตั้งต้องไม่รบกวนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและผู้มาใช้สิทธิ์สามารถบันทึกภาพหรือถ่ายทอดสดบรรยากาศทั่วไปได้แต่ต้องไม่บันทึกภาพบัตรเลือกตั้งหรือหลักฐานแสดงตนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและต้องระมัดระวังไม่ให้เห็นหรือคาดเดาได้ว่าผู้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนให้ผู้สมัครรายใดหลังเวลา16 นาฬิกาสามารถบันทึกภาพขั้นตอนการเปิดหีบการวินิจฉัยบัตรการอ่านคะแนนได้โดยต้องไม่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมขอให้งดการหาเสียงหรือแสดงสัญลักษณ์ที่เชิญชวนให้ลงคะแนนแก่ผู้สมัครภายในบริเวณที่เลือกตั้งหากพบความผิดปกติสามารถยื่นคำทักท้วงหรือคำคัดค้านต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้ตามขั้นตอนที่กำหนดทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมขอเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.นิตยาคุณสิมรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทางชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติฉาไทยสง
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนัก

พลงซึ่งถือว่าถ้าคาราบาวทำอัลบั้มจะต้องมีถึกควายถุยอยู่ในอัลบั้มในแต่ละภาคของถึกควายถุยซึ่งมีเรื่องราวที่ยาวนานมากก็เป็น10ภาคขึ้นไปแล้วเดี๋ยวนี้อัลบั้มไม่ได้ทำเป็นอัลบั้มเต็มแล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะมีเพลงที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของคาราบาวในแต่ละภาคแต่ละภาคว่าถึกควายถุยในภาคที่เท่าไหร่แล้วอันนี้หนึ่งในภาคของถึกควายถุยที่มีชื่อว่าขี้เมาใจดีที่คุณผู้ฟังขอมาจากแกงคอยเป็นผู้พิการทางสายตาก็มอบให้ในต้นชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีในคืนวันเสาร์กับผมพิญจรุ่งสมัย3ทุ่มถึงเที่ยงคืนทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในช่วงเวลาของทนดนตรีบทเพลงเพื่อชีวิตที่เดินทางมา31ปีในภาคของการทำงานด้านวิทยุซึ่งผมกำลังจะไล่อำลาจากวงการทางด้านวิทยุกันไปกับการแขวนไมค์ในเกษียณราชการในเดือนนี้นะฮะอีกอาทิตย์หน้าอันอาทิตย์ดังนั้นก็จะไม่ได้รับฟังกันอ่านข่าวทางภาควิทยุแล้วและการถ่ายทอดเสียงทางวิทยุแต่ส่วนของเสียงด้านอื่นๆที่ยังเป็นประโยชน์อยู่ก็จะทำหน้าที่กันไปไม่ว่าจะการทำรายการวิทยุในทุกวันเสาร์อาทิตย์กับทนดนตรีหรือทางออนทีวีกับทนดนตรีไลฟ์ที่ออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ที่มันสักครู่มันจะจบไปกับนาซีเพื่อคนนั้นเกวียนกับพี่เขียวคาราบาวในชื่อตอนที่มีชื่อว่าเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายส่วนเสาร์ต่อไปนะครับก็จะเป็นตอนของจุดพักของนักเดินทาง78ปีนางงาคารวานกับคารวานน้อยและดวงดาวเดียวดายก็อย่าลืมติดตามกัน4ทุ่มถึง5ทุ่มทางทนดนตรีไลฟ์ออนทีวีส่วนของทนดนตรีในวันนี้นะฮะเพลงที่คุณขอมาก็จะมอบให้ในช่วงชั่วโมงสุดท้าย0816346452นะครับ0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรีบางสายที่ได้รับบางสายจะไม่ได้รับนะครับวันนี้ในเฟซที่เขียนว่าอ่านแล้วดีที่ผมได้ไปติดตามแล้วก็แชร์ต่อเขียนถึงเรื่องหนึ่งประทับใจมากที่เขียนว่าหน้าจอโทรทัศน์ทั่วโลกกำลังจะกลายเป็นความว่างเปล่าเมื่อเครื่องดนตรีของซูเปอร์สตาร์ระดับโลกเกิดขัดข้องกระทันหันทิ้งช่องโหว่ขนาดมหึมาไว้กลางคอนเสิร์ตที่มีผู้ชมมากที่สุดในประวัติศาสตร์วันที่11มิถุนายน1988ณสนามกีฬาเวมบลีย์กรุงลอนดอนคอนเสิร์ตฉลองวันเกิดครบ70ปีของเนลสันแมนเดลากลายเป็นเวทีที่บีบคั้นหัวใจทีมงานที่สุดสตีวีวันเดอร์ศิลปินชื่อดังพบว่าฮาร์ดดิสก์ที่บันทึกเสียงสังเคราะห์สำคัญหายไปก่อนขึ้นโชว์เพียงไม่กี่นาทีเขาตัดสินใจเดินลงจากเวทีและปฏิเสธที่จะทำการแสดงทิ้งให้ทีมงานต้องเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตท่ามกลางสายตาผู้ชมในสนาม 72,000 คนและผู้ชมทางบ้านอีกกว่า600ล้านคนทั่วโลกท่ามกลางความโกลาหลผู้จัดงานไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากหันไปหาเทรซี่แชปแมนศิลปินโฟกหน้าใหม่ที่แทบไม่มีใครรู้จักซึ่งเพิ่งจะจบการแสดงไปในช่วงบ่ายของวันนั้นเธอถูกขอให้กลับขึ้นไปบนเวทีอีกครั้งด้วยตัวคนเดียวโดยไม่มีวงแบ็กอัพไม่มีเสียงสังเคราะห์อลังการมีเพียงกีตาร์โปร่งหนึ่งตัวและไมโครโฟนหนึ่งตัวเท่านั้นวินาทีที่แชปแมนเริ่มดีดกีตาร์และร้องเพลงฟาสคาความเงียบสงัดก็เข้าปกคลุมสนามกีฬาเวมบลีย์เสียงร้องที่เปลี่ยนไปด้วยอารมณ์และเนื้อหาที่กินใจสะกดคนทั้งโลกได้อย่างน่าเหลือเชื่อการแสดงที่ดูเรียบง่ายที่สุดกลับกลายเป็นจุดพีคที่สุดของค่ำคืนนั้นยังไม่มีใครคาดคิดเพียงชั่วค่ำคืนที่การแสดงจบลงอัลบั้มเปิดตัวของเธอพุ่งทะยานสู่ยอดขายอันดับหนึ่งในชาร์ตเพลงทั่วโลกความผิดพลาดทางเทคนิคของศิลปินรุ่นใหญ่ในวันนั้นกลายเป็นโอกาสที่เปิดประตูให้เด็กสาวนิรนามก้าวขึ้นสู่การเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับตำนานของวงการดนตรีมาจนถึงปัจจุบันความผิดพลาดที่เปลี่ยนชีวิตนะครับเมื่อซูเปอร์สตาร์ท
ถอนตัวกระทันหันต่อหน้าผู้ชม600ล้านคนศิลปินรายชื่อจึงถูกผลักขึ้นเวทีด้วยกีตาร์โปร่งเพียงตัวเดียวจนกลายเป็นตำนานชั่วข้ามคืนฟาสคา

ความยุติธรรมมันก็เหมือนกับผีบางคนเชื่อว่ามีจริงบางคนไม่เชื่อ

นั่งลงก่อนสิไกลทำใจให้สบายทำใจให้เป็นกลางทำใจให้ว่างเปล่าไม่ง่ายแต่เป็นไปได้

กลายเอ้ยบอกอะไรอีกอย่างเราต้องคอยเงี่ยหูฟังฟังเสียงตัวเองก่อนคนอื่นก่อนจะปีนป่ายภูผาก่อนจะข้ามเขาเข้าป่าก่อนจะดำดิ่งพระสุธาดูอย่างเพื่อนผมดิ60แล้วไงอย่างซ่า

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: หกสิบแล้วไงนั่งลงก่อนสิไกลจะไปนนทบุรีเกิดเดินทาง60ตีกว่าที่จะอยู่บ้านก็นั่งทำอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับขับรถได้ทำอะไรได้ก็รีบๆทำเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วก็เลือกทำมาฝากกันนะครับเมื่อวันก่อนเมื่อวันที่แถลงข่าวที่ร้านกระเทียมพริกไทยดำก็เจอพี่สันมโนพุทธานก็ยังมีความรู้ความสามารถหลายมุมคมและความคิดแล้วก็ยังเดินทางแลกเปลี่ยนถามว่าทำยังไงในเรื่องของทำโซเชียลครับก็เรียนรู้ไว้เดี๋ยวจะไปทำตามต่อเนื่องกันไปสำหรับการเดินทางของไกลนะครับเดินทางกันในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีกับผมพิโยรุ่งสมัยเพลงที่คุณขอมาทั้ง0816346452นะครับ0816346452จากอุบลราชธานีและทางใน Google Form ที่ขอมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันนี้จะได้สำหรับหยุดก่อนนั้นคารวะนะครับ
2: ครับมีเพลงเกี่ยวกับเพลงเก่าๆนะครับจะนำมาเสนอในช่วงนี้ตอนแรกว่าจะเล่นเพลงไทย10กระแสด้วยลืมฮาร์โมนิกานะครับก็เลยมาต้องเล่นเพลงนี้แทนนะครับ

พลงที่เขามาจากอุบลราชธานีทาง0816-346452แล้วก็มาสักครู่นี้จากโคราชตกฟังตั้งแต่สมัยตอนช่วงโควิดโอ้โหก็ตั้งแต่มันปี62นะครับฉะนั้นก็มีแต่คนเดินทางไปไหนไม่ได้ต้องอยู่แล้วก็ที่กันนะฮะการเดินทางการขนส่งการจุดหมดนะครับก็ทำให้ระบบธรรมชาตินั้นเรื่องธรรมชาตินั้นฟื้นตัวกันมาอย่างรวดเร็วเลยอันนั้นก็ดีเหมือนกันนะครับเครื่องบินไปไหนก็ไม่ได้เงียบดีเหมือนกันนะตอนช่วงนั้นแต่มันก็มีปัญหาตรงเรื่องเจ้าโรคโควิดนี่ต้องคอยระมัดระวังกันถ้าติดขึ้นมาก็เกิดร้อนนะครับก็เป็นกันผมก็เป็นมา2รอบนะวัคซีนที่ฉีดเข้าไปนี่ก็ยังไม่รู้ว่ามันป้องกันไปแล้วมันจะมีผลข้างเคียงอะไรกันที่เกิดขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมานี่นะครับนี่จากเชียงดาวเชียงใหม่ก็ฟังอยู่แต่ไม่ได้ขอเพลงอะไรนะครับเพลงใช่แล้วสิที่ขอจากปทุมธานีของจ่าลอยเดี๋ยวขอไปค้นก่อนนะฮะแล้วก็ที่เมื่อสักครู่โทรมาบอกว่าฟังเพลงที่พี่แอดเขียนถึงเนเน่ที่ใช้นักกีตาร์ระดับตำนานกันหลายคนที่มาเล่นกีตาร์กันก็เห็นเพลงแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ให้คุณประกอบเขาโหลดมาให้เดี๋ยวต้องไปโหลดมาให้ก่อนนะครับจากอำนาจเจริญที่ขอเพลงขนมนะฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับพูดถึงเรื่องของคาราบาวแล้วมีเรื่องเบื้องหลังที่น่ารักอยู่เรื่องหนึ่งครับก็ที่ผมเองก็ส่วนหนึ่งก็ได้จากสิ่งที่คนที่อยู่เบื้องหลังคาราบาวนี่แหละครับก็คือพี่ปุ๊กนะฮะภรรยาพี่แอร์ที่ได้เห็นความสำคัญของถนนดนตรีแล้วก็คนประสานให้พี่ไก่คาราบาวว่าช่วยดูคิวสำหรับคาราบาวที่จะมาให้กับถนนดนตรีเมื่อช่วงที่ผ่านมานะฮะมาถนนดนตรีไลฟ์ถึง2ปีด้วยกันก็ทำให้คุณได้ชมคาราบาวเต็มวงฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะแล้วก็คนก็แน่นกันหนักเต็มไปหมดนะครับปีหน้าก็คิดว่าจะเป็นโฟกแบบเฉพาะกิจกับสมาชิกของทั้งคาราบาวและวงแบดแอสนี่นะครับคาราบาวแฟมิลี่เขียนว่าแม่ปุ๊กคือรักแท้รักเดียวคำพูดจากหัวใจของพี่คาราบาวถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างเขามานานถึง42 ปีไม่ใช่เพียงตัวเลขแต่มันคือวันเวลาอีกนับไม่ถ้วนคือวันที่คนหนึ่งต้องออกไปยืนอยู่บนเวทีขณะที่อีกคนเลือกยืนอยู่ข้างหลังอย่างเงียบๆคอยดูแลบ้านดูแลครอบครัวและประคองทุกอย่างให้เดินต่อชีวิตของนักดนตรีที่ต้องเดินทางออกทัวร์ครั้งละหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือนไม่ใช่เรื่องง่ายแต่พี่แอดเคยพูดว่าภรรยาไม่เคยบ่นมีเพียงสายโทรศัพท์ที่โทรมาบอกว่าคิดถึงและยังทำหน้าที่ดูแลครอบครัวและลูกๆอย่างดีที่สุดแต่แม่ปุ๊กไม่ได้เป็นเพียงกองหลังของครอบครัวเธอยังแบ่งปันแรงกายและแรงใจเพื่อสังคมมีเรื่องราวการรวมกลุ่มกับชาวมอเตอร์ไซค์และทีมคอมมานเดอร์ซิตี้เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็นส่งต่อให้โรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆกว่า50แห่งทั่วประเทศรวมถึงช่วยเหลือชาวบ้านและทหารในพื้นที่อีสานใต้สิ่งที่น่าประทับใจคือหลายเรื่องพี่อาร์ตเพิ่งมารู้จากสื่อภายหลังและยิ่งทำให้เขารู้สึกภูมิใจในผู้หญิงคนนี้มากกว่าเดิมวันที่แม่ปุ๊กได้รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติแอดบอกว่าภูมิใจจนถึงกับน้ำตาไหลพร้อมยืนยันว่าจะอยู่เคียงข้างกันไปตลอดชีวิตเพราะบางครั้งคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จไม่จำเป็นต้องมีชื่ออยู่บนเวทีเขาอาจเป็นคนที่คอยเปิดไฟในบ้านรอวันที่คนรักกลับมาดูแลครอบครัวในวันที่อีกคนต้องเดินทางและเป็นกำลังใจในวันที่โลกข้างนอกเหนื่อยล้า42ปีจึงไม่ใช่แค่เรื่องของรักกันนานแต่คือการรักกันในวันที่ชีวิตไม่ได้มีแต่วันที่สวยงามคนหนึ่งเดินไปข้างหน้าอีกคนคอยอยู่ข้างหลังแต่ทั้งสองคนกำลังเดินไปบนเส้นทางเดียวกัน
กองหลังที่ดีอาจไม่เคยได้ยืนอยู่กลางแสงไฟแต่แสงไฟที่ส่องถึงคนข้างหน้าหลายครั้งเกิดจากใครบางคนที่ยืนอยู่ข้างหลังเสมอลำลาคุณด้วยบทเพลงอดีตมาริโอน่าและเพลงขนมที่คุณขอมาเราจะกลับมาทำหน้าที่กันในช่วงเวลาของทนดนตรีวันพรุ่งนี้3ทุ่มถึงเที่ยงคืนผมพิโยธรุ่งสมัยและคือวันนี้ทีมงานของทนดนตรีคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและการจิรันต์วสันต์วงสว่างสมเกียรติแท้แม่นีมนมิภาเตรียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาคุณสุริสมนัสควบคุมเสียงพรุ่งนี้พบกันเช่นเดิมนะครับทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางผมพิโยธรุ่งสมัยลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับ

0: รอบนี้สามชาติรอบหน้าไม่มีแผ่นดินอยู่ครับเชิญ
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ